ตรงกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศรราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในพระราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยค่ะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ด้วยเหตุที่เมืองศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยใกล้กับอาณาจักรล้านนาและพุกามที่น่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยตรงผนวกเข้ากับการรับเอาพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาจากลังกาและการคงอยู่ของวัฒนธรรมเขมรก่อนจะมีการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยส่งผลให้รูปแบบงานศิลปกรรมภายในวัดเจดีย์7แถวแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากชุมชนภายนอกเหล่านี้อย่างหลากหลายเช่นส่วนฐานและเรือนท่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมนั้นน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเรือนท่าของปราสาทเขมรแต่ปรับปรุงให้มี

0: ซึ่งยังคงมีเค้าโครงของกล้องฉนัยเห็นอยู่อิทธิพลศิลปะพุกามและล้านนาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่เจดีย์ประจำมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่เหนือซุ้มจรนำมีการทำซุ้มฝักเพกาหรือซุ้มเคล็กที่เป็นที่นิยมในศิลปะพุกามนอกจากนี้แล้วยังมีร่องรอยการประดับปูนปั้นบัวคอเสื้อแบบที่นิยมในศิลปะล้านนาอีกด้วยที่เจดีย์ทรงกลมด้านทิศเหนือก็มีการทำฐานบัวลูกแก้วอกไก่ยกเกศซึ่งเป็นอิทธิพลศิลปะล้านนาอย่างชัดเจนโครงสร้างของเจดีย์ในวัดเจดีย์7แถวนั้นมีด้วยกัน2แบบคือการใช้ผนังรับน้ำหนักเป็นเทคนิคการก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมรและการใช้แกนกลางรับน้ำหนักแบบศิลปะพุกาม
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในพุทธศักราช2515ภาชนะดินเผาลายเขียนสีและโบราณวัตถุสำริดในวัฒนธรรมบ้านเชียงนอกจากจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมจึงได้เกิดกระบวนการลักลอบขุดค้นหาสิ่งของจากแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งพบในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเพราะเพื่อต้องการสมบัติไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราโดยเฉพาะโบราณวัตถุภาชนะดินเผาลายเขียนสีกำไลสำริดลูกปัดสีสวยงามโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักฐานสำคัญอื่นๆอาทิโครงกระดูกมนุษย์ร่องรอยหลุมฝังศพหรือชั้นดินทางโบราณคดีโบราณวัตถุเหล่านั้นมีราคาสูงในตลาดค้าโบราณวัตถุทั้งในและต่างประเทศจนรัฐบาลซึ่งปกครองโดยคณะปฏิวัติในขณะนั้นต้องออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่189พุทธศักราช2515ห้ามขุดค้นทำลายแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานีและสกลนครภายหลังได้ประกาศเพิ่มเติมครอบคลุมแหล่งโบราณคดีในจังหวัดขอนแก่นและนครพนมแม้ว่าจะมีผู้ส่งคืนโบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงแก่ทางราชการหรือยินยอมให้ตรวจสอบขึ้นบัญชีไว้ในประเทศเป็นจำนวนมากแต่ยังมีบางส่วนที่เชื่อว่าถูกลักลอบนำออกไปนอกประเทศไปก่อนหน้าประกาศหน้าปฏิวัติเสียด้วยซ้ำกรมศิลปากรจึงเร่งที่จะทำการสำรวจและขุดค้นทั้งที่บ้านเชียงและอีกหลายพื้นที่เพื่อให้ได้หลักฐานที่สำคัญก่อนที่จะถูกทำลำลายไปในที่สุดกระทั่งได้เกิดโครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลาต่อมา

ปีพุทธศักราช1949สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่3สายลือไทยเสด็จมายังเมืองศรีสัชนาลัยเพื่อระงับอธิกรณ์สงฆ์แล้วแต่งตั้งพระบรมครูติโลกดิโลกติรณศีลคันธวนาวาสีธรรมกิตติสังฆราชสวามีเจ้าเป็นสังฆปรินายกฝ่ายอรัญวาสีแล้วพระราชทานอำนาจและสิทธิในการระงับเหตุอธิกรณ์สงฆ์ในคณะอรัญวาสีดังที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดป่าแดงแผ่นที่3คณะสงฆ์อรัญวาสีที่กล่าวถึงในจารึกนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยด้านทิศตะวันตกโบราณสถานที่น่าสนใจในเขตอรัญยิกนี้ได้แก่วัดพญาดำเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีเจดีย์รายถึง60องค์และมีมณฑปหลังคาทรงประทุนเรือที่พบเพียงองค์เดียวในเมืองศรีสัชนาลัยวัดยายตาเป็นวัดขนาดใหญ่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นภายในวัดมีมณฑปขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรโขทัยแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันชำรุดเหลือเฉพาะส่วนหน้าตักวัดหูเป็นวัดที่มีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองศรีสัชนาลัยชื่อของวัดได้มาจากการพบปูนปั้นรูปหน้ากาฬหรือราหูซึ่งครั้งหนึ่งประดับอยู่ที่หน้าบันของเจดีย์ประธานวัดหัวโขนภายในมณฑปท้ายวิหารมีประติมากรรมพระสาวกที่งดงามตามลักษณะพุทธศิลปะในสมัยสุโขทัยวัดพรมสีหน้ามีมณฑปยอดเจดีย์ที่มีซุ้มคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนทั้ง4ด้านภายในซุ้มยังเหลือร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบเอกร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65ตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสนุก
6: ไอ้ยังจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
7: ้เร่งไปถ่ายรูปบุญลูก
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปมานานแล้ว
8: ได้แล้ว
6: ยังไงอ่ะนะดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
8: อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
9: ช่วยแฮะตื่นเต้นตื่นเต้น

0: ิด
1: เออเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะต้องมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
2: เฮ้ยระวัง
1: ฮะ
0: เฮ้ย
1: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาให้ออกมาสิออกมาน
2: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
2: จำได้สิ
3: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
1: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
3: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
2: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
3: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
2: สมุทัยเองหรอกหรอ
3: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
2: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
3: ถูกแล้วศิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
2: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
3: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
1: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
2: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
3: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
2: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
3: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
2: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
3: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
2: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันธ์5นี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
3: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง

0: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
1: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
2: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
1: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
0: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
1: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะย้า
3: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
4: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะจากอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
5: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
3: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
5: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นความเรียงร้อยแก้วในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดด้วยกันคือชุดที่เริ่มความเหมือนกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1จับความตั้งแต่หิรัญยักษ์ม้วนแผ่นดินแล้วหนีไปเมืองบาดาลปรากฏชื่อบนปกว่ารามเกียรติ์ย่อเล่ม1เล่ม2เริ่มความตั้งแต่พระรามพระลักษณ์และนางสีดาเดินทางออกไปบำเพ็ญพรตในป่านาน14ปีจนถึงพระพจน์ยกพลโยธาออกติดตามไปถึงเขตอาสมพระสารพังคฤาษีชุดที่2คือชุดที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่านารายณ์10ปางหรือนารายณ์20ปางตามชื่อบนปกและสันหนังสือสมุดไทยดำหลายๆเล่มนอกจากนั้นต้นฉบับหนังสือสมุดไทยบางเล่มก็จะใช้ชื่อแตกต่างกันออกไปแม้ว่าเนื้อหาของเรื่องในเล่มจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ตามโดยให้ชื่อหนังสือว่าพงศาวดารรามเกียรติ์หรือรามเกียรติ์หรือพระนารายณ์อวตาร10ชาติก็มี

อวตารทั้ง10ปางของพระนารายณ์นั้นได้มีการนำมาเขียนภาพลายเส้นหรดานคือเส้นสีเหลืองที่ได้จากแร่หรดานผสมกับกาวยางไม้ลงบนหนังสือสมุดไทยดำหลายเล่มโดยเขียนภาพพระนารายณ์อวตารบางปางปะปนอยู่กับภาพเทวรูปและเทวดานพเคราะห์

วัดเสนาสนารามเดิมชื่อวัดเสื่อตั้งอยู่ภายในเขตพระราชวังหน้าหรือพระราชวังจันทร์เกษมเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาวัดเสื่อนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่ทั้งอารามในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเสนาสนารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างครอบทับเจดีย์ประธานองค์เดิมพระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยภายในซุ้มเรือนแก้วยอดเป็นรูปพระมหามงกุฎพระนามว่าพระสัมพุทธมณีผนังทั้ง4ด้านเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราชพิธี12เดือนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกแห่งก็คือพระวิหารพระอินแปลงภายในประดิษฐานพระประธานชื่อพระอินแปลงเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางมารวิชัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อพุทธศักราช2401ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพวัดเสนาสนารามและวัดสำคัญอื่นๆด้านหนึ่งเป็นภาพเล่าเรื่องพระอินทร์แปลงภาพวิทยาธรเทพชุมนุมและลายดอกไม้ร่วงด้านหลังพระวิหารคือวิหารพระพุทธไสยาสน์ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ฝาผนังเขียนจิตรกรรมเป็นภาพลายดอกไม้ร่วงหน้าต่างและประตูเขียนภาพโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน

0: ครับ
1: ยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำ

0: ให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
0: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
2: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษอยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษนอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

พระรามตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ลักษณะผิวสีเขียวนวลสวมมงกุฎชัยคือนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็นในโลกเนื่องจากในขณะนั้นทศกัณฐ์ยักษ์ร้ายได้กำเริบฤทธิ์กระทำย่ำยีโลกมนุษย์เทวดาและบาดาลให้เดือดร้อนพระอิศวรจึงอัญเชิญพระนารายณ์จุติลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสท้าวทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันนั้นบัลลังก์ทาเพชรจักรและสังของพระนารายณ์ก็ได้ถือกำเนิดเป็นอนุชาต่างมารดาของพระรามอีก3องค์คือพระพรตพระลักษณ์และพระสัตรุษส่วนพระลักษมีชายาของพระนารายณ์ก็กำเนิดเป็นนางสีดามเหสีของพระรามนอกจากนี้ยังมีเหล่าเทวดาที่จุติลงมาเป็นวานรเพื่อเตรียมไว้เป็นไพร่พลของพระรามในการต่อสู้กับฝ่ายยักษ์ต่อไปพระรามทรงระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์คือนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบอธรรมโดยเฉพาะยักษ์ร้ายอย่างทศกัณฐ์ดังนั้นเมื่อท้าวทศรถจำต้องยกราชสมบัติให้แก่พระพรตและให้พระรามออกบวชเดินป่าเป็นเวลา14ปีตามคำขอของมารดาพระพรตพระรามจึงรู้สึกยินดีที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจในฐานะนารายณ์อวตารโดยในระหว่างเดินป่านั่นเองพระรามก็ได้ให้ความช่วยเหลือเหล่าเทวดานางฟ้าที่ถูกสาปมานานหลายร้อยปีให้พ้นทุกข์และเมื่อนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปไว้ที่กรุงลงกากลายเป็นสาเหตุที่เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์นั้นพระรามก็ทรงนำกองทัพวานรเข้าต่อสู้กับพวกยักษ์ทศกัณฐ์หลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งได้รับชัยชนะสามารถสังหารชีวิตทศกัณฐ์และยักษ์อันธพาลจนหมดสิ้นจากนั้นจึงเสด็จกลับไปครองกรุงศรีอยุธยาด้วยความผาสุกเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ผู้อ่านรามเกียรติ์เชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมตลอด

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหร
5: อหืมนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้โหตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมา
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ

0: ช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะ

0: คนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบยันกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เม
10: ค่ะ
11: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
12: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
12: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
12: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มโอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
12: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้เนอะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
4: DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: วันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: 10นาทีแล้วกันนะโ
1: อ้ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7:45เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขอนดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
1: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที

0: 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที3. แต่งตัว5นาที4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7นาฬิกา30นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้า
1: ขนุน

0: แรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่ปึ๊กคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 นาทีถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
1: ค่ะคุณแม่

0: ชารักผัดไทยของไทยทุกส่วนโยน
1: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
0: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
1: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง

0: ัญลักษณ์การตัดสินใจขวายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่า

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เป็นการคูณและการหารทศนิยมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ไปที่เรียบร้อยแล้วในชั่วโมงนี้ครับเราก็ยังเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะแสดงวิธีทำเพื่อที่จะหาคำตอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างโจทย์อะไรมาให้นักเรียนทำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะร่วมแก้โจทย์ปัญหานั้นไปพร้อมๆกันครับกับหัวข้อในวันนี้ครับการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมครับก่อนอื่นในคณะเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมกันก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนได้อ่านโจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบครับทีนี้ครูขอถามนักเรียนก่อนในการวิเคราะห์ปัญหานั้นเราจะมีขั้นตอนอย่างไรครับขั้นที่1ก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ไหมครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ตอบมาบอกว่าต้องดูก่อนว่าโจทย์นั้นถามอะไรถูกต้องไหมครับแล้วก็โจทย์บอกอะไรต่อมาครับเมื่อเราได้ทำการทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการอะไรต่อครับวางอะไรเอ่ยวางแผนนะครับวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนักเรียนก็อาจจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหานั้นได้อย่างไรต่อไปครับเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับนักเรียนในขั้นของการวางแผนเนี่ยอาจจะเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับแล้วเราก็ดำเนินการหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์นั้นเมื่อได้คำตอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็อาจจะมีการสรุปคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆครับเริ่มได้เลยครับ

ครับจากโจทย์ครับเชือกยาว 6.3 เมตรต้นกล้านำเชือกมาตัดเป็นเส้น7เส้นเส้นละเท่าๆกันเชือกแต่ละเส้นยาวเท่าไรนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมๆกันครับ

0: ถามเมื่อเรียนก่อนนะครับขั้นแรกเนี่ยเราอยู่ในขั้นของการทำความเข้าใจโจทย์ถูกต้องไหมครับถามเมื่อเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับเมื่อเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับเชือกแต่ละเส้นยาวเท่าไรถามความยาวเชือกแต่ละเส้นนะครับต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับเก่งมากครับนักเรียนบอกว่าเชือกยาว 6.3 เมตรต้นกล้านำเชือกมาตัดเป็นเส้น7เส้นเส้นละเท่าๆกันนั่นเองนะครับต่อไปครับเมื่อเราได้ทำการอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วนะครับทำความเข้าใจโจทย์เราจะมาขั้นต่อไปนะครับก็คือขั้นวางแผนนั่นเองเราจะวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานี้นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถหาได้อย่างไรครับว่าเชือกแต่ละเส้นยาวเท่าไหร่ตอบดังๆพร้อมกันเลยครับนำมาหารใช่ไหมครับใช้การหารนั่นเองเรานำความยาวเชือกทั้งหมดถูกต้องไหมครับความยาวเชือกทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เอ่ย 6.3 เมตรหารด้วยจำนวนเส้นที่เราต้องการเป็นไงครับตัดแบ่งนั่นเองนะครับตัดเป็นเส้นจำนวน7เส้นดังนั้นนำ 6.3 หารด้วย7ก็จะได้คำตอบนั่นเองถูกต้องไหมครับถามเมื่อเรียนว่าถ้าเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรครับ
1: เขียนออกมาได้เป็น 6.3
0: เก่งมากครับนักเรียนตอบครูบอกว่า 6.3 หารด้วย7เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวเรานะครับจะไปสู่ขั้นต่อไปตอนนี้เราได้ทำการวางแผนเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราจะต้องดำเนินการตามแผนให้นักเรียนนะครับได้ลองคิด 6.3 หารด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไรแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนคิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6.3 หารด้วย7นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ 6.3 หารด้วย7ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับ 0.9 นั่นเองนะครับ 0.9 นักเรียนตอบครูบอกว่า 0.9 นี่ครับจากประโยคสัญลักษณ์ได้คำตอบเท่าไหร่นะครับได้ 0.9 เมตรเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนดูนะครับว่าบางคนยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะได้ 0.9 ได้อย่างไรเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูโดยใช้การตั้งหารดีไหมครับตัวตั้งคืออะไรครับตัวตั้งครับตัวตั้ง
1: 6.3
0: ตัวหารคือเท่าไหร่ครับ 7หารจากหลักทางซ้ายก่อนก็คือหลักหน่วย7หาร6ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เราก็กระจายใช่ไหมครับ6ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ดังนั้นเราจะใส่จุดที่ผลหารก่อนนะครับ0จุดนี่ต่อไปครับนำ7ไปหาร 6.3 พิจารณานะครับมองให้เป็นจำนวนนับ7คูณอะไรแล้วได้63มีไหมครับคูณ9ดังนั้น7คูณ 0.9 นะครับใส่9ในหลักส่วน10 7คูณ 0.9 ได้ 6.3 ลบกันได้เท่าไหร่ครับได้0เศษเป็น0นะครับผลหารเป็น 0.9 ดังนั้นจากประโยคสัญลักษณ์จะได้คำตอบ 0.9 เมตรครับมีใครตอบถูกต้องไหมเอ่ยยกมือหน่อยเก่งมากๆเลยนะครับต่อไปครับนักเรียนข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับ
2: น้ำมันพืชราคาขวดละ 13.50 บาทแม่ซื้อ3ขวดต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: ครับน้ำมันพืชราคาขวดละ 43.50 บาทแม่ซื้อ3ขวดต้องจ่ายเงินกี่บาทเรียนครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
3: ต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: จำนวนที่แม่จะต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับทั้งหมดเลยก็คือจ่ายกี่บาทนั่นเองต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกอะไรครับ
3: น้ำ

0: ใช่แล้วครับน้ำมันพืชราคาขวดละ 43.50 บาทแม่ซื้อ3ขวดตอนนี้เราก็ทำความเข้าใจโจทย์แล้วนะครับรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรต่อไปครับถามมึงเรียนว่าในขั้นของการวางแผนนะครับเราจะหาคำตอบของข้อนี้ได้อย่างไรครับมึงเรียนบอกครูได้ไหมเอ่ยนำมาคูณกันนะครับนำจำนวนใดมาคูณกันครับ43.50 กับ3ใช่ไหมครับดังนั้นถามเมื่อเรียนว่าแล้วเวลาเราเขียนอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์
1: 43.50
0: เป็น 43.50 คูณ3หรือ3คูณ 43.50 ครับเก่งมากครับจะต้องเป็น3คูณ 43.50 ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับก็คือ1ขวดเนี่ยราคา 43.50 ถ้า3ขวดนะครับเราก็จะต้องนํา3ไปคูณกับ 43.50 จะได้ออกมาเป็นคำตอบนั่นเองครับเดี๋ยวให้เวลานักเรียนได้ลองคิดนะครับ3คูณ 43.50 แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนได้หาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ3 คูณ 43.50 นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบครูดังๆพร้อมกันเลยครับ3 คูณ 43.50 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 130.50
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้นักเรียนดูอาจจะใช้การตั้งคูณดีไหมครับดีนะครับเป็น 43.50 คูณ3นะครับ3คูณ0ได้เท่าไหร่ครับ0 3คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ15ใส่5ทด1ใส่จุดทศนิยมนะครับ3คูณ3เป็น9บวก1เป็น10ใส่เลข0แล้วก็ทด1นะครับ3คูณ4เป็น
1: 12
0: 12บวก1ที่ทดไว้เป็น13นั่นเองนะครับใส่จุดตรงนี้นะได้เป็น 130.50 เก่งมากๆเลยนะครับได้เป็น 130.50 ดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันครับจากประโยคสัญลักษณ์ครับได้คำตอบเป็น 130.50 ดังนั้นแม่จะต้องจ่ายเงินนะครับ130.50 บาทถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับวันนี้ครูก็ได้ทบทวนกันไปกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วนะครับในวันนี้นักเรียนเนี่ยจะต้องวิเคราะห์โจทย์การคูณแล้วก็การหารทศนิยมพร้อมทั้งแสดงวิธีทำหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็แสดงวิธีการหาคำตอบกันนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณแล้วก็การหารทศนิยมเอาละครับนักเรียนครับอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับพร้อมกันเลยครับครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนักเรียนครับสิ่งที่โจทย์ถามของโจทย์ข้อนี้คืออะไรนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: แก้วตาจะได้เงินกี่บาท
0: เก่งมากครับแก้วตาจะได้เงินกี่บาทต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราครับใช่แล้วครับแก้วตาขายคะน้ากิโลกรัมละ 37.50 บาทถ้าขายได้24กิโลกรัมใช่ไหมครับเขาบอกว่าแก้วตาเนี่ยขายไปได้24กิโลกรัมต่อไปครับนักเรียนตอนนี้เราทำความเข้าใจโจทย์แล้วขั้นต่อไปคือขั้นของการวางแผนนักเรียนคิดว่าเรานะครับจะหาจำนวนเงินที่แก้วตาขายผักคะน้าได้อย่างไรครับนักเรียนตอบครูพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบครูบอกว่านำ24ก็คือจำนวนใช่ไหมครับจำนวนกิโลกรัมที่ขายได้เป็น24กิโลกรัมนะครับคูณด้วยราคาต่อ1กิโลกรัมนะครับก็คือ 37.50 นั่นเองนักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับก็เขาบอกว่า1กิโลกรัมเนี่ยราคา 37.50 ดังนั้น24กิโลกรัมเราก็อยากทราบว่าจะขายได้เท่าไหร่เราก็นำ24นะครับไปคูณกับ 37.50 นั่นเองครับเห็นไหมครับหาผลคูณ24กับ 37.50 เพราะผักคะน้า24กิโลกรัมราคาเป็น24เท่าของราคาผักคะน้า1กิโลกรัมครับนี่ครับต่อไปครับแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 24 คูณ 37.50
0: เก่งมากครับนำ24นะครับคูณ 37.50 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทำการเป็นไงครับตอนนี้เราได้ทำการวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินการเพื่อจะหาคำตอบนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีทำกัน นักเรียนครับการแสดงวิธีทำนักเรียนจำได้ไหมครับในบรรทัดที่1ในบรรทัดที่1เราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกลงไปใช่ไหมครับดังนั้นบรรทัดที่1เนี่ยคุณครูควรจะเขียนว่าอย่างไรครับ
2: แก้วปลาขายคณะได้ยึดขายคณะกิโลกรัมละ 37.50 บาท
0: เก่งมากครับบรรทัดที่1นะครับเขียนสิ่งที่โจทย์บอกไปก็คือแก้วตาขายคณะกิโลกรัมละ 37.50 บาทบรรทัดต่อไปครับเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์บอกไปถูกต้องไหมครับโจทย์บอกอะไรเราอีกครับ
2: ขายได
0: ้24กิโลกรัมนั่นเองต่อไปเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยเราเขียนลงมาหมดแล้วแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแก้วตาจะได้เงินกี่บาทถูกต้องไหมครับอยากทราบว่าแก้วตาจะได้เงินกี่บาทที่ประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนไปเป็น24คูณกับ37.50 ครับถ้าสมมุติว่าคุณครูใช้วิธีการเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับ
2: ได
0: ้นะครับทำยังไงดีคุณครูก็จะขอยกมานะครับตรงนี้เป็น24คูณอะไรครับ
2: 24
0: คูณกับอะไรเอ่ยสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบส่วนอะไรครับส่วนหนึ่งร้อยนะครับก็เป็น24คูณ3750ทั้งหมดส่วนหนึ่งร้อยนักเรียนช่วยครูหน่อยครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องช่วยครูหาคือ24คูณ3750มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองคิดดูก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนได้ช่วยครูคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ24 × 3,750ได้เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเลยเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับนักเรียนตอบครูบอกเป็น 90,000 ครับได้เป็นเศษ 90,000 ส่วนอะไรครับส่วน100เศษ 90,000 ส่วน100ก็คือ900ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องดังนั้น24 × 37.50 เท่ากับเท่าไหร่ครับ900หน่วยเป็นบาทนั่นเองตอบนะครับเราก็สรุปคำตอบแก้วตาจะได้เงิน900บาทเห็นไหมครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นการแสดงวิธีทำนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบออกมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยขอโทษครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันครับนี่นะครับเดี๋ยวครูจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนักเรียนครับสังเกตไปพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางผักคะน้า1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่ครับ37.50 บาทนะครับต่อไปครับถ้าผักคะน้า2กิโลกรัมก็จะต้องนำ2ไปคูณกับ 37.50 เป็น75ดังนั้น2กิโลกรัมคือ75บาทนะครับถ้า4กิโลกรัมก็เป็น2เท่าของ2กิโลกรัมถูกต้องไหมครับเป็น150บาท10กิโลกรัมเป็นเท่าไหร่ครับ375บาทนะทำไมถึงเป็น375บาทครูให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับถ้านักเรียนไม่นำ10ไปคูณกับ 37.5 นักเรียนก็สามารถคิดได้จาก2บรรทัดนี้นะครับ4กิโลกรัม150บาทถามเรียนว่า8กิโลกรัมต้องเป็นเท่าไหร่ครับ300จะต้องนำ150ไปคูณ2เพราะเป็น2เท่าแล้วเราก็นำตอนนี้ได้8กิโลกรัม300บาทแล้วก็บวกอีก2กิโลกรัมครับบวกอีกเท่าไหร่75บาทจึงเป็น375บาทนั่นเองต่อไปครับถ้าเป็น20กิโลกรัมก็เป็น2เท่าของ10กิโลกรัม375คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ750นั่นเองตอนนี้เราทราบแล้วว่า20กิโลกรัมจะราคา750บาทนักเรียนคิดว่า24กิโลกรัมจะราคาเท่าไหร่เราก็นำ20กิโลกรัมนี่แหละครับราคาของ20กิโลกรัมมาบวกกับราคาของ4กิโลกรัม750บวก150ได้เท่าไหร่ครับ900บาทดังนั้นแก้วตาจะได้รับเงิน900บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์อีกสัก1ข้อนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้ครับแม่ซื้อไก่2กิโลกรัมเป็นเงิน135บาทถามว่าแม่ซื้อไก่กิโลกรัมละกี่บาทเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสู่ของขั้นการวิเคราะห์โจทย์ขั้นที่1คือทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เขียนเป็นประโยค
0: แม่ซื้อไก่กิโลกรัมละกี่บาทใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกอะไรครับ
1: แม่ซื้อไก่2กิโลกรัมเป็นเงิน135บาท
0: แม่ซื้อไก่2กิโลกรัมเป็นเงิน135บาทนักเรียนฟังดีๆนะครับเขาถามว่าแม่ซื้อไก่กิโลกรัมละกี่บาทแต่สิ่งที่โจทย์บอกคือบอกว่าแม่ซื้อไก่2กิโลกรัมรวมทั้ง2กิโลกรัมเนี่ยแม่จ่ายเงินไป135บาทนะครับครับนักเรียนครับจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์โจทย์ไปในขั้นที่1นะครับก็คือขั้นของการทำความเข้าใจโจทย์ถามนักเรียนต่อว่าในขั้นต่อไปก็คือขั้นของการวางแผนเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าแม่ซื้อไก่กิโลกรัมละกี่บาททำยังไงเอ่ย
1: นำ
0: จำนวนเงินใช่ไหมครับหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยจำนวนกิโลใช่ไหมครับ2กิโลกรัมเป็นเงิน135บาทถ้าอยากทราบว่า1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่แล้วก็นำ135หารด้วย2นะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้

0: ุณครูพูดไปถึงประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่า135หารด้วย2เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาต่อไปนะครับก็คือใช้การหาร135หารด้วย2คำตอบมาอาจจะเป็นทศนิยมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันแต่ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะตอนนี้เราได้ทำการวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการดำเนินการตามแผนเขียนแสดงวิธีทำออกมาครับจากประโยคสัญลักษณ์ครับ135หารด้วย2เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดที่1เขียนสิ่งที่โจทย์บอกลงไปแม่ซื้อไก่2กิโลกรัมบรรทัดต่อไปเขียนว่าไงครับ
1: เป็นเงิน135บาท
0: เก่งมากครับเป็นเงิน135บาทบรรทัดที่3ครับบรรทัดสุดท้ายเขียนว่าเขียนสิ่งที่โจทย์ถามลงไปนะครับแม่ซื้อไก่กิโลกรัมละเท่าไหร่ก็คือจะหาได้จากการนำ135หารด้วย2นักเรียนครับช่วยครูครับพร้อมกันเลย135หารด้วย2ขอแสดงโดยใช้การตั้งหารนะครับขอเป็นพื้นที่ว่างๆตรงนี้แล้วกันเป็น135หารด้วยเท่าไหร่นะครับหารด้วย2หารจากหลักทางซ้ายก่อนหลักร้อย2หาร1ได้ไหมครับไม่ได้ใส่เลข0 2หาร13ครับ2คูณเลยได้ใกล้เคียง13ครับ2 6 2คูณ6เป็น12 13ลบด้วย12เป็น
1: 1
0: เป็น1ครับต่อไปครับเราจะทำการกระจาย5ลงมานะครับนี่2คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง15ครับ2คูณ7 2คูณ7เป็นเท่าไหร่เอ่ย14ครับ15ลบด้วย14มีค่าเท่ากับ
1: 1
0: เท่ากับ1เศษเป็น0หรือยังครับ
1: ย
0: ัง เราก็หารต่อถูกต้องไหมครับในหลักส่วน10ใส่จุดเติม0ที่ตัวตั้งนะครับแล้วก็ใส่จุดลงไปที่ผลด้วยแล้วก็กระจายศูนย์ลงมาครับก็ดื่นแล้วก็นำ2ไปหาร 1.0 ใช่ไหมครับมองให้เป็นจำนวนนับ2คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง10ครับหรือว่าเท่ากับ10มีไหมเอ่ย5นะครับเราเขียน5ที่หลักส่วน10ได้เป็น2คูณ 0.5 ได้ 1.0 ลบกันได้0ตอนนี้เศษเป็น0หรือยังครับเศษเป็น0แล้วได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 67.5
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้น135หารด้วย2เท่ากับ 67.50 บาทดังนั้นตอบนะครับแม่ซื้อไก่กิโลกรัมละ 67.50 บาทหรือ67บาท50สตางค์นั่นเองนักเรียนครับถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบของข้อนี้ใช้หลักการในการตรวจสอบการหารได้ไหมครับได้ตรวจสอบคำตอบความถูกต้องของการหารนะครับเราก็นำตัวหารไปคูณกับผลหารนะครับหรือว่าผลลัพธ์นั่นเอง2คูณ 67.50 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเก่งมากครับ135นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนำ2คูณ 67.50 เท่ากับ135บาทแสดงว่า 67.50 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มนะครับตามแก๊งออฟโฟร์เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนได้ทำกลุ่มละ1ข้อนักเรียนอาจจะตกลงกันหรือถ้าเป็นนักเรียนปลายทางอาจจะใช้การจับฉลากก็ได้นะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1คือชาวนาปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตันถ้ามีพื้นที่นา8ไร่จะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันข้อที่2ครับไม้ไผ่ยาว 8.5 เมตรตัดออกเป็น5ท่อนยาวท่อนละเท่าๆกันหมดพอดีเลยนะครับไม้ไผ่ที่ตัดยาวท่อนละกี่เมตรข้อสุดท้ายครับณวันที่23กุมภาพันธ์2562พ่อนำเงินไทย 9,414 บาทไปแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้300ดอลลาร์ ราคาแลกเปลี่ยนเงินสหรัฐอเมริกา1ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยกี่บาทนะครับนี้โจทย์ทั้ง3ข้อนักเรียนก็เลือกทํา1ข้อสำหรับนักเรียนต้นทางครับตอนนี้นักเรียนสามารถตกลงการโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้รับมอบหมายไปเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับครูจะเฉลยในส่วนของข้อที่1ครับข้อที่1ชาวนาปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตันถ้ามีพื้นที่นา8ไร่จะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันนักเรียนครับขอตัวแทน1คนได้ไหมครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนเป็นใครดีเอ่ยข้อนี้อ๋อเป็นกลุ่มที่3นะครับเป็นสรวิทย์ออกมาเฉลยข้อนี้หน่อยครับเป็นข้อที่1ครับในขั้นของการเฉลยนะครับเพื่อนเรียนบอกก่อนว่าประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะครับคืออะไรที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์โจทย์ออกมาแล้วนะครับสรวิทย์ครับจากที่ได้วิเคราะห์โจทย์ออกมาก่อนอื่นถามสรวิทย์ก่อนว่าได้วิเคราะห์โจทย์ตามขั้นที่ครูได้สอนไปไหมครับ
1: ครับ
0: ได้วิเคราะห์ไปนะครับขั้นของการทำความเข้าใจโจทย์สรวิทย์ครับโจทย์ข้อนี้โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
1: จะได้ผลผลิตข้าวกี่ต้นกี่ตันครับ
0: กี่ตันใช่ไหมครับจะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับ
1: ชาวบ้านปลูกข้าวชาวบ้านปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตันครับถ้ามีพื้นที่นา8ไร่
0: ยังไม่จบนะครับยังมีก็คือถ้ามีพื้นที่นา8ไร่ถูกต้องไหมครับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับก็คือชาวนาปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตันถ้ามีพื้นที่นา8ไร่นะครับเมื่อได้ทำการทำความเข้าใจโจทย์แล้วต่อไปคือการอะไรครับวางแผนใช่ไหมครับขั้นของการวางสรวิทย์ครับจะสามารถหาได้อย่างไรว่าจะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันครับ
1: นำ 0.443 คูณ8
0: สรวิทย์บอกว่านำ 0.443 คูณ8นะครับคูณย้อนถามอีกทีนึงถ้า1ไร่0จุดถ้า1ไร่นะครับจะได้เป็น 0.443 ตันโจทย์คือถ้า8ไร่จะได้กี่ตันดังนั้นสรวิทย์คิดว่าเป็น 0.443 คูณ8หรือว่า8คูณ 0.443 ครับ
1: 8คูณ 0.443 คร
0: ับ เก่งมากครับก็จะต้องเป็น8คูณ 0.443 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองถูกต้องไหมครับ8คูณ 0.443 ใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของขั้นต่อไปก็คือตอนนี้เราได้ทำการวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะดำเนินการตามแผนแล้วนะครับโดยการเขียนแสดงวิธีทำครับบรรทัดที่1เขียนว่าอะไรครับ
1: ชาวบ้านปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตัน
0: ชาวนานะครับเป็นชาวนาชาวนาปลูกข้าว1ไร่นะครับให้ผลผลิตข้าว 0.443 ตันต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกอีกก็คือ
1: ถ้ามีพื้นที่นา8ไร
0: ่มีพื้นที่นา8ไร่นะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
1: จะได้ผลผลิตกี่ต้นกี่ตันครับ
0: จะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันนะครับก็นำมาเขียนในบรรทัดสุดท้ายก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก่อนที่จะตอบเนี่ยเขียนก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรจะได้ผลผลิตข้าวเท่าไหร่เราก็นำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนครับ8คูณ 0.443 8คูณ 0.43 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับสรวิทย
1: ์ได้เป็น 3.544
0: 3จุดเท่าไหร่นะครับ
1: 3.544
0: 3.544 นะครับตอนนี้ครูยังไม่บอกว่าสรวิทย์ตอบถูกไหมเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกันนะครับนักเรียนนี่เลยเริ่มจาก8คูณ3ก่อนครับ8คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8 3เป็น24คร
0: ับ 24เขียน4ลงไปทด
1: 2ครับ
0: ทด2 8คูณ4เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2ครับ
0: 32บวก2เป็น
1: 34
0: 34ใส่เลข4ทด
1: 3
0: 8คูณ4เป็น
1: 32ครับ
0: 32บวก3ที่ทดไว้เป็น
1: 35
0: 35ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ใส่เลข5แล้วก็ทด
1: 3ครับ
0: ทศ3นะครับไม่มีตัวคูณแล้วก็ใส่ตัวเลข3ลงไปทศนิยม3ตำแหน่งสรวิทย์ตอบ 3.544 มั้ยครับ
1: ตอบ 3.544
0: ถูกต้องเลยนะครับ 3.544 หน่วยเป็นตันนั่นเองก็ตอบจะได้ผลผลิตข้าว 3.544 ตันปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับ

สำหรับข้อที่2และข้อที่3นะครับก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยคำตอบแล้วก็ความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยครับต่อไปนะครับฝากการบ้านในแบบฝึกหัดที่ 2.29 ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยมเรามีขั้นตอนดังนี้นะครับเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมสิ่งที่ต้องเตรียมครับคือแบบฝึกหัด 2.30 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจาก

นั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบ

ตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกวเพลงวิ่งเปี้ยว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนพรบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนต้นทางล่ะคะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะซึ่งเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนนะคะว่าแต่ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ยังอยู่ในเรื่องนี้ใช่ไหมคะการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนใช่ไหมคะยังจำได้ไหมคะว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปในชั่วโมงที่ผ่านมาทำอะไรคะเกี่ยวกับพิมพ์เสนเราทำอะไรคะเราเอาพิมพ์เสนไปให้ความร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะพิมพ์เสนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมนะคะอ่ะพิมพ์เสนเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเรามาทบทวนกันนิดนึงจากกิจกรรมค่ะที่ผ่านมานะคะพิมพ์เสนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเอ่ยมีนักเรียนบอกว่ามีควันใช่ไหมมีอะไรอีกคะ
2: ม
0: ี
2: ฝ
0: ้
2: าม
0: ีฝ้าเกาะที่ไหนบริเวณบิ๊กเกอร์ตรงไหนอีกตรงกระดาษตรงขอบรูใช่ไหมคะหมดหรือยังตรงแก้วพลาสติกมีอะไรมีควันขึ้นไปในแก้วพลาสติกใช่ไหมคะอันนี้ที่หนูตอบนี่คือการให้ความร้อนใช่ไหมกับพิมพ์เสนใช่ไหมคะว่าแต่เราให้ความร้อนอย่างเดียวไหมคะเราทำอะไรดับไฟใช่เราดับไฟใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอเราดับไฟแล้วยังมีควันอยู่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะไปอยู่ที่ไหนมีพิมพ์เสนเกาะอยู่ที่บิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะรู้ได้ไงว่าเป็นพิมพ์เสนเกาะอยู่ที่ข้างบิ๊กเกอร์
3: เพราะว่าพ
0: ิ
3: มพ์เสนมันหายไป
0: บางส่วนเพราะว่าทำไมนะคะพิมพ์เสนมีสีขาวใช่ไหมคะก่อนที่เราทำกิจกรรมนะนั่นคือสิ่งที่นักเรียนนั้นได้ทำกิจกรรมที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะพิมพ์เสนนะคะจะมีการเปลี่ยนนะคะตอนให้ความร้อนนะคะเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นแก๊สทีนี้ค่ะเมื่อพิมพ์เสนนะคะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สแล้วเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเลยคิดว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะพิมพ์เสนเปลี่ยนสถานะได้ยังไงอ่ะเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เมื่อได้รับความ
0: ไม่ได้รับความใช่ไหมคะว่าแต่แล้วจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรคะเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรบางคนบอกกันระเหยใช่ระเหยไหมเดี๋ยวเราก็มาหาคำตอบกันนะคะตอนนี้คือตอนที่เราให้ความร้อนใช่ไหมคะพิมพ์เสนมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สพอดับไฟพิมพ์เสนมีการเปลี่ยนสถานะไหมคะ
3: ม
0: ีคือเปลี่ยนจากอะไรคะ
3: เปล
0: ี่
3: ยนจากเป็นของแข็ง
0: แก๊สไปเป็นของแข็งใช่ไหมคะเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนักเรียนนั้นทำไมนะตอนดับไฟแล้วเราจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรอ่ะเรียนว่าแล้วเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะคะซึ่งเราอยู่ในกิจกรรมในเรื่องของพิมพ์เสนมีการเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะเมื่อนักเรียนนั้นได้เรียนแล้วนะคะเรียนจะสามารถอธิบายการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนได้นั่นเองนะคะนักเรียนก็มีการฝึกนะคะทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ก็คือจะได้ลงความเห็นข้อมูลค่ะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนแล้วก็ตีความหมายข้อมูลแล้วก็มาลงข้อสรุปกันนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนนั่นเองนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ที่เราจะใช้ก็คืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะเช่นพวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั่นเองค่ะเอาล่ะกิจกรรมของนักเรียนวันนี้จะอยู่ในหน้า110ค่ะกิจกรรมที่เราจะทำกันนะคะ

0: จะมีทั้งหมดนะคะ4ข้อก็คือข้อที่5ถึงข้อที่8นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำไปทีละข้อพร้อมๆกันเลยกับคุณครูนะทำไปทีละข้อนะคะไปดูข้อแรกกันก่อนค่ะข้อแรกนักเรียนนักเรียนจะอ่านในใบงานหรือจะตรงหน้าจอก็ได้นะคะข้อแรกเนี่ยเขาให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายใช่ไหมคะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนะคะว่าพิมเสนั้นมีการเปลี่ยนสถานะอย่างไรเอาล่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนค่ะนะคะร่วมกันอภิปรายกันก่อนนะนักเรียนมาดูค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างเมื่อให้ความร้อนกับพิมเสนตอนที่เราให้ความร้อนสังเกตเห็นอะไรบ้างเป็นลำดับขั้นเลยสังเกตเห็นอะไรบ้างคะปริมาณพิมเสนยังเหมือนเท่าเดิมไหมเป็นไงคะค่อยๆลดลงหรือหายไปใช่ไหมนะคะแล้วในบิ๊กเกอร์พบอะไร
1: พบฝ
0: ้าขาวที่อยู่ในบิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะแล้วไงต่อพบอะไรอีกนะแล้วก็พบสีขาวๆที่อยู่บนกระดาษสีขาวนั่นคือ
1: พ
0: ิมเสนนั่นเองนะคะบางคนบอกพบควันใช่ไหมคะเข้าไปในแก้วด้วยเนาะอย่างที่เราทบทวนไปว่าเราไม่ได้แค่ให้ความร้อนอย่างเดียวเรามีการดับไฟด้วยใช่ไหมพอดับไฟแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเป่าตอนดับไฟเกิดอะไรขึ้นคะ
1: พบพ
0: ิ
1: มเสน
0: เราพบพิมเสนที่ไหนครับพบที
1: ่
0: ที่ไหนที่กระดาษใช่ไหมคะแล้วก็ที่บริเวณไหนอีกบริเวณไหนอีกคะเป่าในในบิ๊กเกอร์หรือข้างบิ๊กเกอร์นั่นเองนะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะตอนที่เราให้ความร้อนพิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่มีไหมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใดคะ
1: เป
0: ลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊สเรารู้ได้ยังไงว่าพิมเสนเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเรารู้ได้ยังไงนั่นน่ะสิเพราะรับความร้อนแล้วเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเราจะรู้ได้ยังไงว่าพิมเสนมีการเป็นของแข็งเป็นแก๊ส
1: พิมเสนหายไปบางส่วนเนี่ยพบควันบริเวณแก้วค
0: ่
1: ะ
0: มีเพื่อนบอกว่าพิมเสนหายไปบางส่วนเราได้กลิ่นไหมเราได้กลิ่นไหมคะกลิ่นเป็นกลิ่นของพิมเสนใช่ไหมคะไอพิมเสนออกมานั่นเองนะคะตอนนี้คือเรารู้ได้ว่าของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สเพราะเรานั้นได้กลิ่นนะคะเมื่อพิมเสนเย็นลงก็คือตอนที่เราดับไฟเนาะพิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมีการเปลี่ยนสถานะนะคะเปลี่ยนจากสถานะใดเป็นสถานะใดคะ
1: เปล
0: ี่ยนจากแก๊สเป็นของแข็งนะคะก็คือเปลี่ยนจากไอของพิมเสนกลับไปเป็นพิมเสนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะสิ่งใดที่ทำให้พิมเสนเกิดการเปลี่ยนแปลงคะการให้ความร้อนกับพิมเสนใช่ไหมคะเมื่อพิมเสนได้รับความร้อนแล้วก็เมื่ออุณหภูมิของพิมเสนทำไมคะลดลงหรือสูญเสียความร้อนนั่นเองนะคะดังนั้นก็คือความร้อนหรืออุณหภูมินั่นเองใช่ไหมคะที่ทำให้พิมเสนนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยไปแล้วสำหรับข้อแรกนะคะเราร่วมกันอภิปรายทบทวนนะคะจริงๆเราก็พูดกันก่อนหน้านี้แล้วแหละตอนแรกเลยช่วงแรกเลยใช่ไหมคะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งต่อไปเราร่วมกันอภิปรายแล้วเขาได้เรียนทำอะไรต่อไปให้อ่านในใจค่ะข้อที่6วิธีทำข้อที่6

0: เรียบร้อยยังคะข้อ6ข้อให้นักเรียนทำอะไรอ่ะให้สืบค้นข้อมูลว่าแต่นักเรียนต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอะคะ
1: การเปลี่ยนสถานะของสสาร
0: การเปลี่ยนสถานะของสสารหรือการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์สินนั่นเองใช่ไหมคะแล้วต้องระบุชื่อ

ื่อด้วยใช่ไหมระบุชื่ออะไรอะคะการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนในแต่ละช่วงนะคะว่าพอพิมเสนเปลี่ยนสถานะไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรที่เรียนตอบคุณครูมาว่าเป็นการระเหยเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลว่าใช่การระเหยไหมและถ้าไม่ใช่การระเหยเขาเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็สาเหตุด้วยใช่ไหมสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะพิมเสนถึงมีการเปลี่ยนสถานะไปได้นะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอะไรด้วยคะสารอื่นๆด้วยที่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพิมเสนนั่นเองสารอื่นมีอีกบ้างไหมซึ่งตรงนี้นักเรียนต้องไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนักเรียนถึงจะทราบนะคะพร้อมทั้งต้องระบุอะไรด้วยคะอันนี้สำคัญเลยระบุอะไรคะแหล่งที่มาของข้อมูลเวลานักเรียนสืบค้นข้อมูลนักเรียนจะต้องหาข้อมูลที่หรือเว็บไซต์ที่ทำไมคะน่าเชื่อถือนะคะน่าเชื่อถือนะเราจะไม่เชื่อข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์อะไรที่ใครๆก็เข้าไปพิมพ์ในข้อมูลตรงนั้นได้นะคะให้นักเรียนเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองอ่ะมาค่ะต่อเลยหน้า114นะคะหน้า114อ่ะนักเรียนลองเช็คคุณครูหน่อยว่าอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะอยู่หน้าเดียวกันนะคะดีมากหน้า114คือข้อที่5ก่อนนะคะการอภิปรายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนจากการสืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนนะคะเมื่อให้ความร้อนกับพิมเสนค่ะสารมีการเปลี่ยนสถานะจากสถานะใดเป็นสถานะใดและจะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรแล้วเมื่อดับไฟสารมีการเปลี่ยนสถานะจากสถานะใดเป็นสถานะใดเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรซึ่งนักเรียนนั้นจะต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลเหมือนที่ครูนั้นได้พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะตรงส่วนนี้มีใครสงสัยไหมมีใครสงสัยไหมคะที่มีใครสงสัยนะดังนั้นค่ะช่วงต่อไปนี้นะคะสรุปแล้วนะคะกิจกรรมปลายทางในวันนี้ให้นักเรียนนั้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสารและระบุชื่อการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนในแต่ละช่วงและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้หรือแนะนำการระบุแหล่งที่มาหากนักเรียนยังระบุแหล่งที่มายังไม่ถูกต้องนะคะพร้อมไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วไปสืบค้นข้อมูลกันเลยค่ะหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาได้ค่ะหาเลยแบ่งหน้าที่กันให้ดีใครจะหาอะไรกันตรงไหนแบ่งหน้าที่กันค่ะคุยกันมีหลายช่วงมีทั้งดับไฟแล้วก็มีทั้งให้ความร้อนเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันให้ดี

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนจากการสืบค้นข้อมูลกันนะคะว่านักเรียนนั้นเมื่อสืบค้นข้อมูลไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอาละค่ะนักเรียนเมื่อให้ความร้อนกับพิมเสนค่ะสารมีการเปลี่ยนสถานะจากสถานะใดเป็นสถานะใดคะขอเป็นตัวแทนของกลุ่มที่3ค่ะที่3
1: สารมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สครับเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าการระเหิดครับการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากพิมเสนได้รับความร้อนครับ
0: เมื่อให้ความร้อนตอนนี้มีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครเพิ่มเติมจากพงศกรไหมเห็นด้วยกับพงศกรไหมคะในใครตอบเหมือนพงศกรเลยยกมือนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะสารมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของแก๊สเหรอลูกของแข็งเป็นแก๊สนะไม่ได้เป็นของแก๊สนะนะคะเรียกการเปลี่ยนสถานะนี้ว่าอะไรคะพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเรียกว่า
2: การ
0: อะไรนะคะ
2: การ
0: การระเหิดนะไม่ใช่การระเหยนะคะการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรคะพิมเสนได้รับความร้อนหรือมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะเหมือนที่พงศกรตอบเลยนั่งลงค่ะขอบใจมากนะคะต่อไปเมื่อดับไฟบ้างเป็นอย่างไรขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5 1คนตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
3: สารมีการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็งค่ะ
0: ค่ะ
3: เรียกการเปลี่ยนสถานีว่าการระเหิดกลับค่ะเกิดจากการคลายความร้อนค่ะ
0: เกิดจากการคลายความร้อนนั่งลงมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากการคลายความร้อนเหมือนกับที่เพื่อนตอบไหมมีใครหาข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมมีไหมคะมีไหมกลุ่มที่1ตอบว่าอะไรคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1คลายความร้อนเหมือนกันกลุ่มที่2ล่ะคะตอบว่าอะไรคะคลายความร้อนกลุ่มที่4ล่ะคะตอบว่าอะไรคะ
4: คลายความร้อน
0: คลายความร้อนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูคุณครูนะคะสารมีการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของแข็งนะคะเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าการระเหิดกลับนะคะการเปลี่ยนสถานะนี้เกิดจากอะไรคะการที่พิมเสนทำไมคะสูญเสียความร้อนหรือมีอุณหภูมิลดลงนั่นเองนะคะก็คือตอนที่เราดับไฟใช่ไหมดับไฟก็คือมีการสูญเสียความร้อนอุณหภูมิก็ทำไมลดลงนะคะสารจึงมีการระเหิดกลับนั่นเองจากแก๊สนะคะก็ระเหิดกลับไปเป็นของแข็งอีกนะคะส่วนแหล่งที่มาของข้อมูลตรงนี้นักเรียนก็ระบุตามที่นักเรียนนั้นได้ไปสืบค้นมาเอาละค่ะตรงนี้ผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะต่อไปเราลองมาดูนะคะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมดูค่ะนะคะการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารอื่นที่มีการเปลี่ยนสถานะเหมือนกับพิมเสนว่าแต่มีสารอื่นบ้างหรือไม่ที่มีการระเหิดและระเหิดกลับเหมือนกับพิมเสนมีไหมงั้นตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนนั้นสืบค้นข้อมูลทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดังนั้นคำค้นที่หนูจะค้นข้อมูลหนูจะพิมพ์ได้ว่าอะไรหนูจะพิมพ์ว่าอะไร
5: สารที่มีการเปลี่ยนสถานะเหมือนพิมเสน
0: หนูจะพิมพ์ว่าอะไรสารที่มีการระเหิดก็ได้นะคะหรือว่าสารที่มีตัวอย่างสารที่มีการระเหิดหรือตัวอย่างสารที่มีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สอย่างเงี้ยก็ได้ลองพิมพ์ดูนะคะอย่าลืมระบุแหล่งที่มาข้อมูลด้วยนะคะต่อไปสำหรับช่วงที่2นี้ให้เรียนนั้นนะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารอื่นที่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของพิมเสนนะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะขอให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้หรือแนะนำการระบุแหล่งที่มาหากนักเรียนนั้นยังระบุไม่ถูกต้องนะคะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วไปสืบค้นข้อมูลกันเลยค่ะ ตอนนี้ข้อมูลทุกคนต้องหลากหลายแล้วต้องคุยกันค่ะว่าได้อะไรกันบ้างนะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหาเจอกันไหมคะเอ๊มีสารอื่นไหมคะที่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนพิมเสนก็คือมีการระเหิดแล้วก็มีการระเหิดกลับเหมือนพิมเสนเดี๋ยวคุณครูนั้นขอฟังนักเรียนนิดนึงนะคะว่านักเรียนนั้นไปสืบค้นข้อมูลแล้วได้อะไรกันมาบ้างนะคะเอาล่ะขอเป็นกลุ่มที่1เดี๋ยวตอบพร้อมๆกันเลยค่ะขอแค่1อย่างค่ะ1อย่างพร้อมๆกันนะคะตอบเลย1 2 3ตอบว่า
1: การบ
0: ูนไหนใครเจอการบูนบ้างยกมือกลุ่มไหนเจอบ้างมีการบูนต่อไปขอกลุ่มที่2ไม่ซ้ำกับกลุ่มที่1นะคะพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: น
0: ้
1: ำแข็งแห้ง
0: น้ำแข็งแห้งไหนใครเจอบ้างกลุ่มไหนเจอน้ำแข็งแห้งบ้างคะยกมือใช้ได้ใช้ได้ต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4จะไม่ซ้ำกันกับกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะคะพร้อมๆกันนะ1 2 3
1: ไอโ
0: อดีนหรือเกล็ดไอโอดีนกลุ่มอื่นเจอไหมคะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กับกลุ่มที่5กลุ่ม3กลุ่ม5นะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอันไหนที่เพื่อนเขายังไม่ตอบไหมมีไหมคะอ๋อมีมีอะไรคะกลุ่มที่3ที่เพื่อนยังไม่ตอบคือ
1: ลูกเหม็น
0: ลูกเหม็นด้วยนะคะกลุ่มที่5มีเพิ่มเติมไหมคะ

0: พื่อนตอบมาแล้วมีหลายอย่างเลยทุกอย่างที่พูดมานี้เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นน้ำแข็งแห้งบางคนบอกเคยเห็นน้ำแข็งแห้งมีอย่างอื่นไหมคะลูกเหม็นเคยเห็นไหมหน้าตาเป็นไงลูกเหม็นน่ะอ๋อกลมๆสีขาวอ่ะตรงนี้นะคะคือลูกเหม็นการบูนแล้วก็อื่นๆให้เรียนตอบมาเลยก็คือมีน้ำแข็งแห้งเกล็ดไอโอดีนถูกต้องนะคะมีอะไรอีกเมื่อสักครู่นั่นก็คือในสิ่งที่เรียนนั้นตอบมามาดูค่ะลูกเหม็นหน้าตาลูกเหม็นเคยเห็นไหมกลมๆสีขาวเหมือนที่ฟอสตอบเลยนะคะลูกเหม็นตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีกลิ่นเนาะเขาจะเอาไว้ที่ไหนอ่ะตามห้องน้ำตามตู้เสื้อผ้าใช้ดับกลิ่นได้ไล่แมลงได้ตรงส่วนที่นักเรียนไปไว้ปุ๊บนะคะพอในตู้เสื้อผ้านะคะหรือตรงส่วนไหนก็แล้วแต่พอเขาได้รับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมอะค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับลูกเหม็นยังไงลองทายสิจะเป็นยังไงใครเคยเห็นบ้างลูกเหม็นจากที่มีขนาดเม็ดกลมๆเนี่ยนะคะพอผ่านไปสัก2อาทิตย์เนี่ยแล้วเรียนไปเปิดดูเนี่ยหรือ1อาทิตย์2อาทิตย์ขนาดจะเล็กลงพอไปสัก1เดือนหรือ3อาทิตย์หรือ1เดือนเปิดไปดูไม่มีแล้วหายไปไหนอะระเหยไหมเขาเรียกว่าอะไรระเหิดนะคะระเหิดนะก็คือของแข็งเปลี่ยนไปเป็นแก๊สนั่นเองนะคะอีกหนึ่งอย่างคือการบูนค่ะนะคะการบูนจะคล้ายๆกับพิมเสนเลยแต่จะแตกต่างตรงที่พิมเสนเขาจะมีเป็นเกล็ดพิมเสนที่หนานิดนึงนะคะจะหนากว่าการบูนนะคะการบูนนี่เหมือนกันก็คือจะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นพอไว้สักพักหนึ่งก็ทำไมคะก็จะเกิดการระเหิดกลายเป็นไอของการบูนไปนะคะเราก็จะได้กลิ่นตรงส่วนนี้นะตรงนี้ผ่านไหมคะ
1: ผ่าน
0: นะนะคะต่อไปวิธีทำข้อที่7นักเรียนดูนะข้อที่7เขาได้เรียนร่วมกันอภิปรายอะไรคะอภิปรายแล้วทำอะไรต่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสารในข้อที่7นะคะนักเรียนลงมาดูนะการสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสารตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางก็จะต้องวางแท็บเล็ตวางปากกาทุกอย่างนะคะแล้วก็หันมาทางคุณครูเพราะตอนนี้เป็นการสรุปแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างชิ้นงานหรือทำงานอื่นๆเพิ่มเติมนะคะต่อไปพิมเสนค่ะพิมเสนสถานะของพิมเสนคือ
1: ของแข็ง
0: พิมเสนมีสถานะเป็นของแข็งนะคะเมื่อเราให้ความร้อนหรือมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นพิมเสนจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรคะ
1: แก๊ส
0: แก๊สนั่นคือสถานะใช่ไหมถ้ายังไม่เป็นสถานะเราจะเรียกว่าอะไรคะ
1: ไอพ
0: ิ
1: มเสน
0: จะเปลี่ยนไปเป็นไอของพิมเสนหรือไอของพิมเสนนั้นถ้าพูดถึงสถานะไอของพิมเสนมีสถานะเป็น
1: แก
0: ๊สนั่นเองที่นักเรียนบอกว่าเห็นในแก้วเป็นควันควันควันควันนั่นก็คือไอของพิมเสนนั่นเองนะคะกระบวนการตรงนี้ค่ะพิมเสนเปลี่ยนไปเป็นไอของพิมเสนหรือพิมเสนที่มีสถานะของแข็งเปลี่ยนไปเป็นไอพิมเสนที่มีสถานะแก๊สกระบวนการตรงนี้เราจะเรียกว่าการ
1: การ
0: ระเหิดคือของแข็งเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเลยโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวแต่ถ้าเป็นของเหลวเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าการระเหยหรือเรียกว่าการกลายเป็นไอแต่อันนี้คืออะไรคะการระเหยหลังจากนั้นเมื่อเราดับไฟเนาะดับไฟก็คือไอของพิมเสนที่มีสถานะแก๊สเนี่ยจะเกิดการสูญเสียความร้อนหรือว่าอุณหภูมิลดลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะไอพิมเสนจะเป็นยังไงคะเมื่ออุณหภูมิลดลงหรือเกิดการสูญเสียความร้อนจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะ
1: พิมเสน
0: จะเปลี่ยนไปเป็นพิมเสนหรือเกล็ดของพิมเสนที่เกาะอยู่ตามแก้วหรืออะไรคะหรือตามกระดาษนั่นเองกระบวนการตรงนี้เราจะเรียกว่าการ
1: การระเหิดกล
0: ับทั้งการระเหิดและระเหิดกลับนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารจะเปลี่ยนจากสารที่มีสถานะของแข็งไปเป็นแก๊ส โดยไม่ผ่านเป็นของเหลวนะคะโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวนะนะคะอ่ะต่อไปข้อที่8ข้อให้เรียนทำอะไรข้อให้เรียนนั้นใช้เทคโนโลยีในการจัดทำสื่อค่ะทำสื่ออะไรก็คือสื่อเกี่ยวกับการระเหิดและระเหิดกลับนี่แหละที่เราเรียนรู้ไปนี่แหละที่เรียนได้สรุปมาเมื่อสักครู่นะคะหรือที่เรียนผ่านมา2ชั่วโมงเนี่ยนะคะและเลือกวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนหลังจากนั้นก็ร่วมกันนำเสนอแล้วก็ประเมินคำอธิบายของกลุ่มอื่นๆในตรงนี้ให้นักเรียนนั้นลงมือทำนะคะถ้าทำเสร็จในชั่วโมงได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรเราก็ไปทำไมคะให้เรียบร้อยหลังจากจบชั่วโมงหรือเวลาว่างได้แต่ณตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลงมือทำโดยใช้เทคโนโลยีนะคะในการจัดทำสื่อนะสำหรับต้นทางคุณครูจะให้จับคู่นะคะแล้วก็ทำในกลุ่มนะคะสำหรับปลายทางก็ตามเหมาะสมได้เลยนะคะนักเรียนใส่ในกระดาษจะเป็นกลุ่มที่มากกว่า2คนก็ได้นะคะสรุปแล้วให้แต่ละกลุ่มใช้เทคโนโลยีนะคะในการจัดทำสื่อและเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้คนอื่นเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนหลังจากนั้นนำเสนอและร่วมการประเมินคำอธิบายของกลุ่มอื่นๆค่ะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำนักเรียนหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนกำลังลงมือทำอยู่ใช่ไหมคะไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวชั่วโมงว่างนักเรียนก็กลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะดูไว้ว่าเป็นแนวว่าแนวไหนนะคะแล้วก็ทำไมคะก็คุยปรึกษากับได้คุยปรึกษากับเพื่อนบ้างแล้วหรือยังได้คุยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลงมือทำนะคะมาค่ะเดี๋ยวตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่าการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไหมคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทำไมถึงบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพรู้ได้ไงคะเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคำถามนี้ครูเคยถามมาแล้วก่อนหน้านี้จำได้ไหมเพราะอะไรคะเพราะสารเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงไปแล้วสารที่ได้ก็ยังคงเป็นสารเดิมไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นหมายความว่าสารจะเปลี่ยนแค่สถานะเท่านั้นเช่นพิมเสนเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากแก๊สกลับไปเป็นของแข็งที่เป็นพิมเสนเหมือนเดิมก่อนทำกิจกรรมก็เป็นพิมเสนใช่ไหมหลังทำกิจกรรมกลับมาก็ยังเป็นอะไรอยู่คะพิมเสนที่มีสถานะเป็นของแข็งสีขาวมีกลิ่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแค่สถานะเท่านั้นนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนะคะเอาละตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจไม่เข้าใจนะเอาละค่ะต่อไปนะคะประเมินตนเองค่ะประเมินตนเองตอนนี้ก็จะเหลือในข้อที่2ถึงข้อที่6นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับหรือสูญเสียความร้อนกับการระเหิดและการระเหิดกลับไหมวันนี้เราได้ทำนะคะมีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการระเหิดและระเหิดกลับนะคะแล้วได้มีการอธิบายการเกิดระเหิดและการระเหิดกลับโดยใช้หลักฐานในการที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลมานะคะสร้างสื่อวันนี้อาจจะไม่ได้ลงมือสร้างให้เรียบร้อยทีเดียวแต่ว่ามีการวางแผนคุยกันไหมคะวางแผนคุยกันนะคะเกี่ยวกับการระเหิดระเหิดกลับโดยใช้สื่อที่สร้างขึ้นมานะคะสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจแล้วก็มีการยอมรับข้อสรุปของเพื่อนนะคะโดยมีหลักฐานรองรับจากที่นักเรียนนั้นไปได้สืบค้นมาตรงนี้เรียนเป็นอย่างไรกันบ้างทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะต่อไปสรุปกิจกรรมวันนี้ได้รับความรู้อะไรบ้างคะแล้วคนรู้อะไรบ้างเอ่ยได้รู้อะไรบ้างการเปลี่ยนสถานะของพิมเสนมีการเปลี่ยนสถานะพิมเสนจะเปลี่ยนสถานะได้อย่างไรเอ่ยไม่ได้รับความร้อนไม่ได้รับความร้อนอย่างเดียวไหมเมื่อสูญเสียความร้อนด้วยนะคะนักเรียนมาดูนะอ่านพร้อมกันค่ะ
1: 3

0: ของเหลวเรียกว่าการละห
1: ืดเรียกว่าอะไรนะ
0: การละหืด
1: การระเหิดเยี่ยมค่ะต่อไป
0: สารในสถานะแก๊สเมื่อสูญเสียความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกว่าการระเหิดกลับ
1: เยี่ยมน่ารักมากการระเหิดกลับนะคะอันนั้นคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันมานะต่อไปนะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วคือการละลายละลายเป็นอย่างไรนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ต้องเตรียมก็คือมีใบงานเรื่องการละลายนะคะมีพิมพ์สีน้ำตาลทรายพริกป่นถั่วลิสงป่นน้ำส้มสายชูน้ำน้ำปลาแก้วพลาสติกแล้วก็กระบอกตวงค่ะสำหรับครั้งหน้าเห็นอุปกรณ์แล้วก็คือต้องทำไมคะมีการทำกิจกรรมกันแน่นอนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนั้นขอฝากนักเรียนไว้นะคะให้นักเรียนนั้นกลับไปทำสื่อให้เรียบร้อยในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของพิมพ์เสนะคะวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ับพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุขเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุขชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียร

จะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละ

0: มิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัดน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
1: ครับครับ
2: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
0: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: การศึกษา
1: ว้าว
2: หุ้ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไกลลงขึ้นสู่ยอดเสานี
3: ่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานนับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมือง

และพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

หัวใจเจ้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสร้างสรรค์ความคิดประดิษฐ์ผลงานนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องเตรียมสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาด้วยนะครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ให้เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยครับเด็กๆ1. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องนะครับข้อที่2นักเรียนสามารถออกแบบการประดิษฐ์กรอบรูปได้อย่างสวยงามและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นประโยชน์ของการออกแบบงานประดิษฐ์นะครับ3ข้อนี้เชื่อได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆ เขียนชื่อเรื่องแล้วก็วันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงนะครับวันนี้ครูวินะครับมีภาพนะครับให้นักเรียนลองสังเกตนะครับพร้อมกับประเด็นคำถามดังนี้เลยนะครับนักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์ที่เห็นในภาพนี้นะครับใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์ที่เห็นในภาพนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับภาพที่เห็นนั้นก็เป็นภาพกรอบรูปนะครับลองช่วยกันคิดดูสิครับว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับกฎกติกาของเราก็เช่นเดิมเลยครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับกรณีได้คำตอบแล้วก็อย่าแย่งกันตอบนะครับยกมือนะครับขึ้นสูงๆพร้อมกับตอบคำตอบนั้นตามลำดับคิวกับครูปลายทางได้เลยครับเอาละครับเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างตอนนี้เด็กๆคนไหนได้คำตอบแล้วบ้างครับยกมือให้ครูวิดูหน่อยครับตอนนี้มีกลุ่มที่1นะครับยกมือด้วยความมั่นใจเลยนะครับเชิญเลยครับ
3: ไม้ไอติมครับ
2: เก่งมากเลยครับไม้ไอติมนะครับกลุ่มที่3ละครับวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์กรอบรูปนี้ได้แก่อะไรบ้างครับขอตัวแทน1คนครับกลุ่มที่3เชิญเลยครับ
4: กาวค่ะ
2: เก่งมากเลยครับกาวนะครับแล้วก็เห็นตัวแทนจากกลุ่มที่4ใช่มั้ยครับที่ได้คำตอบแล้วนะครับเชิญเลยครับ
5: 4ครับ
2: เก่งมากเลยครับสีนะครับใช้ระบายตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5สัก1คนนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์กรอบรูปมีอะไรบ้างครับ
6: ไม้บรรทัดค่ะ
2: เก่งมากเลยครับไม้บรรทัดใช่ไหมครับเพื่อที่จะไว้วัดขนาดของกรอบรูปให้มันเท่ากันนะครับและกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับเชิญเลยครับ
7: กลั่นไกลค่ะ
2: เก่งมากเลยครับคือกรรไกรใช่ไหมครับใช้ในการตัดกระดาษหรืออาจจะเป็นรูปลักษณ์ให้สวยงามนะครับให้ขาดออกจากกันนะครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเรามาดูเนื้อหาของเรากันบ้างนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์นั้นนะครับประกอบไปดังนี้เลยนะครับข้อที่1เลยก็คือประเภทที่ใช้ในการตัดนะครับเด็กๆคิดว่าประเภทของการตัดนี้จะได้แก่อะไรบ้างครับกรรไกรใครตอบได้อีกบ้างครับเก่งมากเลยครับคัตเตอร์โอ้โหสุดยอดเลยนะครับประเภทที่ใช้ในการตัดนั้นก็คือกรรไกรนะครับซึ่งกรรไกรนั้นเราก็จะใช้ในการตัดกระดาษตัดเศษผ้าต่างๆนะครับและยังมีมีดนะครับมีดนี้ก็ใช้สำหรับในการตัดนะครับอาจจะตัดผลไม้ในงานแกะสลักนะครับหรืออาจจะใช้ในการตัดใบตองนะครับรวมไปถึงคัตเตอร์นะครับอาจจะ

0: ใช้ในการตัดโฟมหรือตัดกระดาษบางอย่างก็ได้นะครับนี่ก็คือเป็นเครื่องมือประเภทที่ใช้ในการตัดในงานประดิษฐ์นะครับเด็กๆทั้งปลายทางต้นทางอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับเพราะอาจจะจำไม่หมดนะครับฉะนั้นแล้วจดดีกว่าจำครับเด็กๆต่อไปเรามาดูประเภทที่2กันบ้างนะครับสำหรับประเภทที่2นั้นนะครับก็คือประเภทที่ใช้ในการเจาะนะครับได้แก่ตะปูนะครับซึ่งตะปูนั้นก็จะต้องใช้คู่กับค้อนนะครับในการตอกวัสดุในงานประดิษฐ์ให้ติดกันนะครับถ้างานประดิษฐ์ของเรามีความละเอียดนะครับหรือประณีตเราก็ควรที่จะเลือกใช้ตะปูขนาดเล็กนะครับต่อไปสว่านนะครับรวมไปถึงเหล็กแหลมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เจาะรูนะครับเพื่อให้ผลงานของเรานั้นเป็นรูสำหรับในการห้อยหรือแขวนก็ได้นะครับหรือในการร้อยนะครับจะได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้นครับประเภทที่3นะครับประเภทที่ใช้ในการตกแต่งนะครับได้แก่ผู้กันนะครับใช้ในการระบายสีนะครับหรือเพ้นลายนะครับบนชิ้นงานประดิษฐ์ของเราให้เกิดสีสันและความสวยงามนะครับยังมีสีไม้อีกนะครับสีเทียนนะครับหรือสีต่างๆนะครับก็สามารถใช้ระบายสีตกแต่งบนงานประดิษฐ์ของเราได้นะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีกากเพชรนะครับมีไหมพรมต่างๆนะครับก็สามารถนำมาตกแต่งบนงานประดิษฐ์ของเราได้ครับต่อไปนะครับประเภทที่4นะครับประเภทที่ใช้ในการวัดระยะนะครับได้แก่ไม้บรรทัดนะครับไม้ครึ่งวงกลมนะครับวงเวียนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะใช้ในการวัดระยะนะครับให้ได้รูปทรงที่เราต้องการเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับแล้วงานประดิษฐ์ของเรานั้นก็จะมีคุณภาพนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากันด้านหน้ากับด้านหลังก็จะดูสมดุลกันนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่ใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวัดระยะนะครับผลงานของนักเรียนนั้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะเอียงหรืออาจจะดูไม่ได้คุณภาพนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่เราออกแบบอะไรก็ตามนะครับเราก็ควรที่จะวัดระยะให้ได้ขนาดที่เหมาะสมตามรูปทรงที่เราต้องการด้วยนะครับประเภทที่5นะครับเป็นประเภทที่ใช้ในการเย็บปักถักร้อยนะครับเย็บปักถักร้อยนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเด็กๆเสียงแว่วๆได้แก่อะไรนะครับเข็มเก่งมากเลยนะครับได้แก่อาจจะเป็นเข็มอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นเข็มเย็บผ้าก็ได้นะครับซึ่งเวลาที่เราต้องการเย็บกระทงเราก็จะต้องใช้เข็มใช่ไหมครับในการเย็บหรือการร้อยมาลัยเราก็ต้องใช้เข็มนะครับเข็มนั้นก็มีหลายชนิดนะครับดังที่ครูยกตัวอย่างมาก็เป็นเข็มเย็บผ้านะครับมีเข็มร้อยอุบะเข็มร้อยพวงมาลัยอีกนะครับขนาดก็จะต่างกันออกไปนะครับแล้วยังมีได้นะครับได้ก็มีหลายเบอร์เลยนะครับได้ที่เราใช้เย็บปกติที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นได้เบอร์60นะครับแต่ถ้าเป็นได้ที่ร้อยอุบาร้อยโมบายต่างๆนั้นก็จะเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์30 60นะครับก็จะมีเส้นขนาดใหญ่กว่าได้ปกตินะครับต่อไปก็คือเข็มถักโคเชนะครับเราก็จะใช้ในการถักไหมพรมนะครับเป็นผ้าพันคอเป็นเสื้อหรืออาจจะเป็นหมวกก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเย็บปักถักร้อยนะครับเพื่อให้งานประดิษฐ์ของเรานั้นสวยงามปราณีตได้ครับประเภทที่6นะครับประเภทที่ใช้ในการยึดติดนะครับได้แก่เทปใสนะครับแล้วก็กาวเด็กๆเคยใช้ไหมครับ
1: เ
0: คยใช่ไหมครับเทปใสก็เราก็สามารถที่จะตัดแล้วก็ไปติดกับผลงานได้เลยโดยไม่ต้องรอให้แห้งนะครับแต่ถ้าเป็นกาวนั้นนะครับก็จะเป็นที่นิยมมากที่สุดในงานประดิษฐ์นะครับกาวก็มีหลายประเภทครับเช่นกาวร้อนนะครับกาวยางกาวลาเท็กซ์นะครับซึ่งก็จะมีคุณสมบัติทำให้ติดกับวัสดุนั้นๆได้มากขึ้นดีขึ้นนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งคำถามชวนคิดนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางยืดตัวให้ตรงครับมาฟังคำถามชวนคิดของเรากันในวันนี้นะครับคำถามนั้นนะครับนักเรียนมีวิธีการเลือกใช้และดูแลรักษาเครื่องมืออย่างไรนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนมีวิธีการเลือกใช้และดูแลรักษานะครับเครื่องมืออย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าใครได้คำตอบแล้วยกมือนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับแล้วก็ตอบคำตอบนั้นตามลำดับคิวได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครได้คำตอบแล้วบ้างครับมีกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่3ใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มที่5นะครับเดี๋ยวเรามาเชิญกลุ่มที่1ก่อนนะครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1นะครับเลือกใช้แล้วก็ดูแลอย่างไรนะครับ
1: เลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงานและเมื่อใช้เสร็จเก็บให้เรียบร้อยครับ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของกลุ่มที่1นะครับสุดยอดมากเลยนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
2: เลือกเครื่องมือที่มีการออกแบบเพื่อความปลอดภัยและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอครับ
0: เก่งมากเลยครับสุดยอดเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนครับเชิญเลยครับ
3: เลือกเครื่องมือที่ผลิตใช้คุณภาพสูงค่ะแข็งแรงทนทานและทำความสะอาดหลังที่ใช้ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังผ่านแต่อย่างเดียวนะครับต้องจดไว้ด้วยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับสำหรับการเลือกใช้และก็ดูแลรักษาเครื่องมือนั้นนะครับมีวิธีการดังนี้เลยนะครับ 1. ควรเลือกใช้งานให้ถูกกับประเภทของวัสดุและอุปกรณ์นะครับจะทำให้งานประดิษฐ์ของเรานั้นมีคุณภาพนะครับและดูปราณีตสวยงามครับข้อที่2นะครับควรเลือกนะครับหรือควรจะศึกษาวิธีการใช้ก่อนที่จะลงมือใช้งานนะครับเพราะวัสดุบางอย่างอุปกรณ์บางอย่างนั้นอาจจะมีความซับซ้อนนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะศึกษาก่อนที่จะลงมือทำนะครับวิธีการศึกษานั้นอาจจะดูจากคู่มืออาจจะดูจากตำราเอกสารต่างๆนะครับหรือถ้าไม่มีคู่มือเอกสารอาจจะถามผู้รู้หรือค้นหาทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับสำหรับในข้อที่3นั้นนะครับเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็ควรเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อครั้งต่อไปเราสามารถที่จะใช้งานได้ค้นหาได้สะดวกนะครับและข้อที่4นั้นนะครับซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับก็จะทำให้เครื่องมือของเรานั้นพร้อมใช้งานนะครับกรณีเครื่องมือของเราชำรุดนะครับเราก็ควรที่จะส่งซ่อมนะครับหรือไม่ควรที่จะดันทุลังใช้งานนะครับเพราะอาจจะทำให้ได้รับอุบัติเหตุได้นะครับเรามาดูหลักการออกแบบในงานประดิษฐ์กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับหลักการออกแบบในงานประดิษฐ์นั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับเราจะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการออกแบบนะครับว่าเราอยากจะประดิษฐ์อะไรแล้วก็ออกแบบตามนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นครูวินะครับต้องการที่จะออกแบบนะครับการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับครูวิก็จะกำหนดไว้ในใจเลยว่าสิ่งที่ครูวิจะออกแบบนั้นจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับเราก็จะมาออกแบบรูปทรงของกรอบรูปกันนะครับว่าเราจะเลือกใช้รูปแบบใดนะครับบางคนชื่นชอบอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้วงกลมก็ได้นะครับหัวใจ5เหลี่ยม6เหลี่ยมหรือ3เหลี่ยมก็ได้วงรีก็ได้นะครับนี่ก็คือรูปทรงต่างๆนะครับที่ครูวิจะต้องใช้ในการออกแบบนะครับซึ่งนักเรียนก็เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับสำหรับข้อที่3นั้นนะครับออกแบบสีสันนะครับก็จะมีหลากหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวน้ำเงินดำนะครับชมพูฟ้าม่วงนะครับขาวนะครับ นักเรียนก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยนะครับนี่ก็คือหลักของการออกแบบนะครับต่อไปในข้อที่4นะครับออกแบบขนาดนะครับเราก็จะมาดูกันว่ากรอบรูปที่เราออกแบบไว้นั้นเราต้องการให้มีขนาดใดนะครับอาจจะเล็กก็ได้กลางหรือใหญ่ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีขนาดกลาง2ชิ้นก็ได้ใน1ชิ้นงานนะครับข้อที่5นะครับออกแบบวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะครับวัสดุก็คือสิ่งที่เราใช้แล้วหมดไปนะครับอันได้แก่1ก็คือกล่องกระดาษลูกฟูกนะครับรวมไปถึงกระดาษกระดาษห่อของขวัญกระดาษสาก็ได้นะครับแล้วก็กาวนะครับที่เราจะใช้ในการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับนี่ก็คือวัสดุนะครับต่อไปข้อที่6นะครับออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์อุปกรณ์ก็คือสิ่งที่ใช้แล้วยังสามารถกลับมาใช้งานได้นะครับยกเว้นว่าชำรุดเสียหายพังไปนะครับได้แก่กรรไกรไม้บรรทัดคัตเตอร์แผ่นรองตัดนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในงานประดิษฐ์กรอบรูปนะครับและข้อที่7นะครับจุดโดดเด่นหรือความสวยงามนะครับเช่นจะช่วยดึงดูดความสนใจในผลงานของเราได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นไหมพรมเชือกดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆกากเพชรนะครับหรือนักเรียนอาจจะเอาเปลือกหอยก็ได้นะครับไปตกแต่งกรอบรูปของเราให้สวยงามนะครับนี่ก็คือความสวยงามที่จะทําให้เกิดความโดดเด่นได้นะครับทําให้ได้คะแนนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็คือหลักการออกแบบในงานประดิษฐ์นะครับซึ่งจะต้องมี7ข้อนี้กำกับไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนะครับขนาดรูปทรงนะครับแล้วก็ต้องกำหนดการออกแบบด้วยว่าเราต้องการออกแบบอะไรนะครับแล้วจะต้องคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยนะครับสุดท้ายจะต้องคำนึงถึงความสวยงามและจุดเด่นด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงนะครับมาฟังคำถามสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับคำถามนี้นะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการออกแบบมีอะไรบ้างนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการออกแบบมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนคนใดได้คำตอบแล้วก็ยกมือเลยครับเตรียมตัวตอบเลยนะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางยกมือกันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาขอตัวแทนแต่ละกลุ่มกันเลยนะครับเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนนะครับเชิญกลุ่มที่1ตอบคําถามเลยครับ
4: เกิดความคิดสร้างสรรค์และความภาคภูมิใจในตนเองครับ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคําตอบของกลุ่มที่1นะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
5: ช่วยให้ทราบถึงวัสดุอุปกรณ์งานประดิษฐ์ครับ
0: เก่งมากเลยครับแล้วก็ขอตัวแทนกลุ่มที่2นะครับ1คนครับ
6: ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของชิ้นงานค่ะ
0: เก่งมากเลยครับแล้วก็ขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
7: ทำให้เห็นข้อบกพร่องและแก้ไขได้ครับ
0: สุดยอดมากเลยครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ครับขอตัวแทน1คนครับ
8: ทำให้เห็นแนวทางการตกแต่งชิ้นงานครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับมาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างว่าจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับสำหรับประโยชน์ของการออกแบบนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือทำให้ได้ผลงานที่มีความแปลกใหม่ตรงตามความต้องการของเรานะครับทั้งสีรูปทรงขนาดนะครับข้อที่2นะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเราได้ด้วยนะครับถ้าเรารู้จักประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองนะครับข้อที่3นะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นการฝึกทักษะต่างๆฝึกทักษะการทำงานความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วยนะครับข้อที่4นะครับเกิดความคิดสร้างสรรค์ในงานประดิษฐ์ผลงานนะครับข้อที่5นะครับมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถประดิษฐ์สิ่งของแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับและข้อสุดท้ายนั้นนะครับสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าเราทำจนชำนาญเราก็สามารถยึดเป็นอาชีพในอนาคตได้

ะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการออกแบบในงานประดิษฐ์นะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆนะครับจดกันเสร็จแล้วนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมวันนี้แล้วนะครับขอให้ทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับสำหรับขั้นตอนของการทำใบงานในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูวิให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องสร้างสรรค์ความคิดประดิษฐ์ผลงานนะครับให้นักเรียนนั้นออกแบบการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานนะครับที่2ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนทำใบงานและก็ประเมินให้คะแนนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างลักษณะใบงานของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนนะครับอ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยอย่าลืมนะครับแล้วก็ออกแบบกรอบรูปลงในกรอบที่ครูกำหนดไว้พร้อมกับเขียนชื่อวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กรอบรูปมาให้ครบนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: อนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับครูวิรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยหยิบเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับหรืออาจจะเป็นกล้องก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยถ่ายภาพผลงานนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับเพื่อที่จะร่วมกับกิจกรรมร่วมสนุกกับครูต้นทางนะครับโดยให้รูปภาพนั้นกับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนส่งมาอีเมลนี้เลยนะครับครูวิจะช่วยตัดสินแล้วให้คะแนนกับนักเรียนด้วยนะครับและตอนนี้นะครับครูวินะครับก็จะสุ่มนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับสัก3คนออกมานำเสนอผลงานนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวแทนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับดีไซน์การออกแบบกรอบรูปตามจินตนาการครับนี่นะครับคือรูปแบบที่ผมสร้างมาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกรอบรูป1ไม้ไอศกรีม20อัน2กาว1ขวด3ลูกปัด1กล่อง4กรรไกร1เล่ม5เข็ม1เล่ม6ได้1หลอดครับ
0: เก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือคนที่1นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามารับชมคนที่2กันบ้างนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยากรเพิ่มภูมิพัฒน์มาจากกลุ่มที่3ค่ะนี่เป็นผลงานของหนูค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์กรอบรูป1กล่องกระดาษลูกฟูก1แผ่น2กระดาษสี1แผ่น3กรรไกร1เล่ม4กาว1ขวด5วัสดุตกแต่ง6ดินสอไม้บรรทัด
0: เก่งมากเลยนะครับคนที่2ก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่3กันบ้างครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิศราอมศิริตัวแทนมาจากกลุ่มที่3ค่ะอันนี้ก็คือกรอบรูปที่หนูออกแบบมาค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์กรอบรูป1กล่องกระดาษลูกฟูก1แผ่น2กระดาษทอของขวัญ1แผ่น3กาว1ขวด4กรรไกร1เล่ม5โบ6กิ่งไม้7เชือก8เหล็กแหลมค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการออกแบบกรอบรูปด้วยตนเองเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานโดยใช้หลักการและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบซึ่งจะทำให้ได้ผลงานที่มีความแปลกใหม่ตรงตามความต้องการในการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คืออุปกรณ์นะครับสำหรับฝึกประดิษฐ์กรอบรูปนะครับได้แก่กล่องกระดาษลูกฟูกนะครับกระดาษสีนะครับสีกรรไกรกาวดินสอไม้บรรทัดแผ่นรองตัดนะครับรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับและก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือใบงานที่3เรื่องการประดิษฐ์กรอบรูปนะครับสำหรับใบงานแล้วก็ใบความรู้นั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ระอูสระโอกับโรงเรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโครและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยที่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโครและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน

0: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
1: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
0: เพื่อนๆจ๋า

0: มีสระอู
1: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
0: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
1: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
0: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
1: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
0: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
1: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
0: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะองมีสระโอ
1: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
0: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
1: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
0: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโฟและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังเกิด

เกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคน

0: ิดงานเลยนะ
1: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2: ที่ดี LTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
3: จำได้อุทกภัย
2: วาตภัย
0: ไฟป่า
4: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
2: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
3: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
2: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
3: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
2: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
3: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
2: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลือหัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
3: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
2: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
2: ้โอ้โห ถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
3: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
3: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวๆๆๆใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่างานวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาประเทศบ้างและใครเป็นนักวิศวกรในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนก็ในหลวงรัชกาลที่9ไงคะและในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆจะนำเรื่องราวและผลงานจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้เพื่อประชาชนไทยทุกคนและรวมไปถึงความรู้สึกจากเยาวชนคนดีที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรและที่ไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และทักษะพิสัยเชิงช่างพระองค์ทรงโปรดปรานงานทางช่างมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาชนบทโดยเฉพาะดังที่เราได้เห็นและรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพประตูระบายน้ำอุทกวิภาประสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนภูมิพลเขื่อนราชประภาเขื่อนปัตตานีเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนคลองด่านเขื่อนแควน้อยเขื่อนวิชิราลงกรณ์เขื่อนอุบลรัตน์เป็นต้น

0: นอกจากนี้ยังมีถนนทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหลายสายที่พระองค์ทรงคิดออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจราจรติดขัดรวมถึงความสวยงามทางทัศนียภาพเช่นสะพานพระราม8สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ถนนเชื่อมพระราม9เทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกและโครงข่ายจตุรทิศซึ่งทั้งหมดที่พลอยใสได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นก็เป็นเพียงแค่ผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัสซาลาโอลินซิมสันค่ะอายุ11ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักวิศวกรค่ะเพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจค่ะ
0: กว่า70ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และซึมซับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการทำความดีเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซ่
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางวิทยาการและเครื่องกลเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้วจะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไปคือถ้าใช้ถูกก็ทำให้ได้ประโยชน์มากถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆกันการจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งานจึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียเปล่าได้ง่ายดายที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันพฤหัสบดีที่1เมษายนพุทธศักราช2520

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไม่ติดเขาไฟใสไฟเหล็กไม่ติดไฟใส
0: โอเค
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
4: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
5: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
6: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
4: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
6: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิตี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลว้าวโอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
2: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
2: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

จ๊สเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีที่กว้าง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

สวดมนต์ไปตลาดซื้อประกาศโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดล Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะเริ่มกันที่การส่งมอบความช่วยเหลือนะคะไปยังประเทศเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะคะทางกองทัพอากาศมีการจัดส่งสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงเนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเร่งนำไปบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลต่อไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่5กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่อัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศในการนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยอีกด้วยสำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนได้แก่เต็นท์นอนและถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นๆพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สะท้อนถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีจากประเทศไทยที่ส่งต่อไปยังประชาชนของมิตรประเทศอย่างแท้จริง
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะได้ออกประกาศเตือนฝนระลอกใหม่ค่ะจะกระทบต่อประเทศไทยช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บางพื้นที่นั้นหนักมากด้วยนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคอีสานขยายสู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะส่วนที่ภาคเหนือฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำสายนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะเตือนพี่น้องประชาชนริมฝั่งแม่น้ำสายเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1ก็พบว่าขณะนี้แม่น้ำสายมีปริมาณน้ำจำนวนมากแล้วก็กระแสน้ำนั้นไหลเชี่ยวกรากทีเดียวนะคะโดยมีเศษไม้ลอยมากับกระแสน้ำบางส่วนนั้นติดค้างอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพรมแดนแม่สายแห่งที่1นายชูชีพพงชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายค่ะได้มอบหมายให้ในอำเภอแม่สายปภ.เชียงรายเทศบาลแม่สายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทางด้านปภ.นะคะเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อช่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำสายขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยส่วนพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ตี3ที่ผ่านมาแล้วจนถึงขณะนี้ฝนเบาลงบ้างแล้วค่ะส่งผลให้น้ำในลำน้ำยิมมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลยิมทางนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็เปิดประตูระบายน้ำนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกมาเพิ่มเติมประมาณ1ชั่วโมงระดับน้ำก็จะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศฉบับที่1 นะคะเตือนประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเตรียมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ก็จะส่งผลกระทบนะคะให้มีปริมาณฝนสะสมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นระยะแรกจะเกิดขึ้นในวันที่8ถึง11กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกลุ่มฝนเนี่ยจะเริ่มก่อตัวแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเป็นลำดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นกับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่ลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: รวมถึงฝนสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านก็เตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 9,000 บาทนะคะโดยรัฐบาลก็เตรียมโอนเงินรอบแรกค่ะจำนวน 15,215 ครัวเรือนในวันพรุ่งนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นในส่วนของจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรอบแรก 15,215 ครัวเรือนวงเงินรวม 136,935,000 บาทซึ่งทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารนั้นจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 ถึง 6:00 เช้าค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนั้นถูกน้ำท่วมขัง7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งระบบก็จะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้หรือสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ปภ.นั้นส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือโดยเร็วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกนะคะขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือว่าพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้8กันยายนค่ะ
0: สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะในการประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการเห็นชอบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยมีการจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนจำนวน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ภัยหลักๆก็คือทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะซึ่งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลตั้งเป้าแล้วเสร็จในเดือนนี้นะคะเพื่อทันใช้ในช่วงของเดือนตุลาคมปีนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐค่ะก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ค่ะรัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่ว่าการคุ้มครองก็จะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นรัฐบาลค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็จะเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้คือความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเกิดวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งการจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแต่กรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่

0: อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้โกดังที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังรถดับเพลิงกว่า50คันนะคะเข้าสกัดไฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อเวลาประมาณ 6:50 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเทศบาลนครอ้อมน้อยค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและก็เปลวเพลิงจำนวนมากขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไประงับเหตุแล้วก็อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะทั้งนี้ที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นอาคารสำนักงานอาคารผลิตอาคารเก็บอุปกรณ์การผลิตแล้วก็อาคารเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบริเวณที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นเป็นพื้นที่อาคารผลิตขนมค่ะเป็นอาคาร2ชั้นมีเนื้อที่ราวๆครึ่งไร่ภายในตัวอาคารมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อโดยเพลิงค่ะได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า50คันก็เร่งระดมกำลังเข้าไปฉีดน้ำทุกทิศทางนะคะเพื่อที่จะสกัดเพลิงไม่ให้โหมลุกไหม้ไปยังอาคารข้างเคียงที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างล่าสุดทางหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดยะลาก็มีการสั่งตรึงกำลังด่านตรวจแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจนะคะหลังการข่าวเนี่ยไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุสร้างสถานการณ์พร้อมกับแจ้งเตือนกำลังพลและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะจากรายงานด้านการข่าวระบุนะคะว่าเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาพบสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการพร้อมพวกอีกประมาณ 3-4 คนค่ะเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอทานโตจังหวัดยะลามีข้อมูลว่ามีการพบปะแล้วก็ประชุมเพื่อวางแผนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันยังพบการเคลื่อนไหวของกลุ่มชายชะกัน5คนที่บริเวณน้ำตกฉัตรมงคลอำเภอรามันเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับเบาะแสก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอาจจะมีการเตรียมก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่จังหวัดยะลาล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการข่าวสารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และหน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างติดตามการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวของผู้คนเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะแจ้งเตือนกำลังพลให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่ประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตบุคคลหรือสิ่งผิดปกติและหากพบเบาะแสก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ส่วนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายความมั่นคงก็บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกค่ะเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายมูฮัมหมัดดูดีนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงพร้อมกับนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งยังศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้าต่อไปโดยปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยยึดมั่นในหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตลอดจนดำเนินกระบวนการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้กระบวนยุติธรรมทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมเป็นพลังในการดูแลความปลอดภัยหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าเอาจริงนะคะเร่งปราบปรามสินค้าปลอมในตลาดออนไลน์ค่ะโดยเปิดเผยสถิตินะคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในช่วง7เดือนแรกค่ะสามารถดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญายึดของกลางได้มูลค่ามากกว่า100ล้านบาทค่ะ

0: นางสาวละลิดาเพิศวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และก็แพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกหลักค่ะทั้งการปิดกั้นเว็บไซต์และการไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การจัดทำแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือว่า IP Verify และการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมนะสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทแล้วก็ระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 1,471 รายการรัฐบาลย้ำนะคะว่าการดำเนินงานนั้นจะมุ่งทั้งปราบปรามและป้องกันเพื่อให้ตลาดออนไลน์มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
1: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายศาลหรือว่าสอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหลังจากที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเหยื่อวัย17ปีที่ถูกหลอกสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทค่ะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ค่ะเตือนภัยประชาชนหลังขบวนการสแกมเมอร์มุ่งเน้นเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนมากขึ้นกรณีล่าสุดค่ะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือวัยรุ่นอายุ17ปีที่ถูกมิจฉาชีพหลอกว่ามีบัญชีธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนบังคับให้ขังตัวภายในห้องพักแล้วก็โอนเงินหลายครั้งรวมกว่า3ล้านบาทโดยย้ำนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าให้แอดไลน์เพื่อแจ้งข้อหาส่งหมายศาลแล้วก็สอบสวนรวมถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบหากพบเป็นมิจฉาชีพอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดค่ะ
2: ขอเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่มีการโทรศัพท์แจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีการส่งหมายจับผ่านไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบปากคำหากพบการกระทำดังกล่าวคือมิจฉาชีพ 100%
3: หากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือสงสัยว่าถูกหลอกสามารถติดต่อสายด่วน1441หรือสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
0: วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

ำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2รายมาตรานะคะแล้วก็จะลงมติวาระที่3หลังจากที่คณะกรรมาการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆแล้วเสร็จค่ะโดยร่างงบประมาณฉบับนี้ยังคงกรอบวงเงินรวมเอาไว้ที่ 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งทางคณะกรรมาธิการวิสามัญมีมติให้ปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้ง

สิ้น 11,162 ล้านบาทหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถูกปรับลดกว่า 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับงบประมาณที่ถูกปรับลดลงกว่า 11,000 ล้านบาทนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมไปยังส่วนต่างๆรวม8รายการส่วน

ว่าจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางก็คือมาตรา6ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงบกลางเพื่อการกระตุ้นและก็บรรเทาวิกฤตพลังงานในวงเงิน 12,000 ล้านบาทโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็กรรมาธิการเนี่ยเสนอคำแปรยติและสงวนความเห็นมากกว่า150คนเนื่องจากมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้อาจจะมีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้เดิมกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนหลังจากนั้นค่ะจะส่งต่อให้กับวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในวันที่10ถึง11กันยายนเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ต่อไป

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ

0: ฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
1: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
2: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
4: ๆเฮ้ยแก่นแก้ว
2: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
3: อ้าวก็ไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
3: ทำฝนงั้นเหร
5: อหืมนั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
3: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
3: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
4: นี่
3: อะไรเนี่ยฝนนี
4: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
2: ป่ะแก่นแก้ว
3: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
2: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
7: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
0: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
7: ใช่แล้วล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: วัสดีนักเรียนภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยเดิมนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั่นเองว่าเราเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอยู่ภายในสังคมนะคะหรืออยู่ภายในครอบครัวของเราเราก็สามารถปฏิบัติตนได้นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 2.สามารถบอกวิธีการการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้และ3ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั่นเองนะคะเมื่อเราอยู่ภายในสังคมนะคะเด็กๆก็ควรจะต้องปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองนะคะอย่างเช่นในวันนี้เรามาเรียนร่วมกันนะถือว่าเป็นสังคมภายในไหนลูกภายในไหนลูกภายในห้องเรียนถูกไหมคะเราก็จะต้องดูซิว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมเอ่ยเวลาคุณครูสอนทำไมลูกตั้งใจฟังเวลาคุณครูได้มอบหมายงานให้เด็กๆจะต้องทำไมคะเด็กๆจะต้องทำไมลูกทำให้เรียบร้อยตั้งใจทำเหมือนกลุ่มที่1ตอบนะคะเรามาดูจุดประสงค์ไปแล้วต่อมาคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะ1ข้อการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควรทำอย่างไรเอ๊ะเราถือว่าเราเป็นพลเมืองคนหนึ่งในสังคมเราควรทำยังไงได้บ้างเราควรปฏิบัติยังไงได้บ้างมีใครตอบคุณครูได้บ้างมีไม่เอ่ยกลุ่มที่1ตอบได้เลยค่ะเราอยู่ในสังคมแล้วเราควรทำยังไงได้บ้างในการเป็นพลเมืองดีค่ะ
1: มีความเมตตาค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนกลุ่มที่1บอกว่ามีความเมตตาขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ตัวแทนนะคะเพื่อนบอกว่ามีความเมตตาได้ไหมลูกได้ใช่ไหมคะมีความเมตตาต่อมนุษย์มีความเมตตาต่อสัตว์ก็สามารถทำได้นอกจากมีความเมตตาอีกเราเป็นพลเมืองดีคนหนึ่งเราทำอะไรได้บ้างลูกกลุ่มที่1ตอบใครตอบเมื่อสักครู่นี้ไหนถือไมค์ตอบให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนและเพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยค่ะ
1: เก็บขยะค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าเป็นพลเมืองดีคือการเก็บขยะก็ได้ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะเพื่อนบอกว่าสามารถเก็บขยะได้เพราะว่าเราเนี่ยดูแลช่วยเหลือภายในสังคมนั่นเองเราเคยทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมลูกการที่เราทิ้งขยะไม่ลงถังก็บ่งบอกว่าเป็นการที่เราเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่ดีนั่นเองนะคะนอกจากเพื่อนตอบไปแล้ว2ข้อมีอะไรอีกมาดูแนวคำตอบกันต่อมาเลยสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้หรือช่วยกันรักษาความสะอาดเหมือนเพื่อนกลุ่มที่1ตอบเลยเมื่อสักครู่นี้ทิ้งขยะให้ลงถังนี่แหละถือว่าเป็นสิ่งแรกๆที่เราสามารถทำได้ด้วยนั่นเองนะคะหรือเวลาเข้าแถวต่อคิวรับประทานอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นพลเมืองอย่างหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ภายในโรงเรียนเวลาเด็กๆทานอาหารตอนกลางวันใช่ไหมลูกเด็กๆต่อแถวไหมคะต่อแถวรับอาหารไหมลูกต่อแถวซื้อขนมไหมคะต่อแถวนั่นเองนะคะนี่แหละคือระเบียบวินัยที่เกิดขึ้นภายในสังคมของโรงเรียนนั่นเองนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะก็คือพลเมืองดีของสังคมจะต้องปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและทำตนให้เป็นแบบอย่างของสมาชิกคนอื่นๆในสังคมได้ดังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสามารถทำได้อย่างไรเป็นแบบอย่างไรได้บ้างนะคะเรามาดูกันสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในข้อที่1มีความซื่อสัตย์นะคะข้อที่2มีค่านิยมประชาธิปไตยและมีคุณธรรม ข้อที่3มีจิตใจเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมยังไม่หมดนะคะต่อมาข้อที่4ปฏิบัติตามกฎของระเบียบที่สังคมกำหนดข้อที่5มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ทั้งหมดกี่หัวข้อเด็กๆ5หัวข้อเท่านั้นในการปฏิบัตินะคะเด็กๆก็สามารถนำสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้อยู่ภายในครอบครัวอย่างเดียวเด็กๆมีการใช้ชีวิตภายในโรงเรียนเกิดขึ้นด้วยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ข้อแรกข้อที่1เลยก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนะคะณปัจจุบันเด็กๆ เป็นนักเรียนใช่ไหมลูกเด็กๆ ก็อาจจะมีการบ้านนะคะหรือกิจกรรมใดๆที่ได้รับมอบหมายนะคะเด็กๆ ก็ต้องทำด้วยความซื่อสัตย์หรือการทำข้อสอบนะคะการทำข้อสอบลอกกันดีไหมลูกไม่ดีใช่ไหมคะเราก็ควรซื่อสัตย์ในตนเองด้วยนั่นเองหรือเราเก็บของเจอเราทำยังไงดีเก็บของได้นะเอาไปแจ้งตำรวจในโรงเรียนเราไม่มีคุณตำรวจล่ะทำยังไงดีแจ้งคุณครูใช่ไหมคะหรือบุคลากรต่างๆภายในโรงเรียนนะคะได้จะได้มีการประกาศหาเจ้าของในที่นี้ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์ในตัวเราเลยเมื่อเราเจอของนะคะควรส่งคืนหรือเวลาสอบนะคะภายในห้องเรียนเราก็ควรสอบด้วยความตั้งใจมีความซื่อสัตย์แม้กระทั่งทำงานนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปลอกเพื่อนไปดูของเพื่อนนะคะเราก็ควรทำด้วยตัวของเราเองนั่นเองนะคะต่อมานะคะเราได้แล้ว1ข้อคือความซื่อสัตย์ต่อมาในข้อที่2มีค่านิยมประชาธิปไตยและมีคุณธรรมนั่นเองนะคะก็คือการที่เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่แสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะในห้องเรียนเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไหมได้อย่างเช่นครูน้ำถามคำถามแล้วให้เด็กๆตอบนี่แหละคือการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนของเราเป็นการแลกเปลี่ยนคำตอบนั่นเองนะคะนี่คือค่านิยมประชาธิปไตยนั่นเองเมื่อเราอยู่รวมกันเราก็ต้องฟังเสียงส่วนมากในการตัดสินใจพร้อมกับเหตุและผลด้วยนะคะนอกจากข้อที่2แล้วข้อที่3นะคะมีจิตใจเสียสละทำประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างเช่นจากรูปภาพเลยมีการช่วยเหลือผู้อื่นยามเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะช่วยคนข้ามถนนใช่ไหมลูกทำได้ไหมคะเราทำได้ไหมได้อ่ะเด็กๆตอนเช้ามาโรงเรียนเลยช่วยน้องอนุบาลข้ามถนนนะคะหรือช่วยคุณครูยกของเห็นอะไรที่ทำได้เราก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้หรือเพื่อนทำการบ้านไม่ได้เราทำยังไงดีฮะเราสอนเพื่อนดีกว่าให้เพื่อนทำไมดีกว่าให้เพื่อนเนี่ยลอกของเรานั่นเองเราก็สอนเพื่อนเราได้เป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยเพื่อนก็ได้ความรู้เพิ่มเติมไปอีกในที่นี้นะคะต่อมาอ่ะนอกจากมีจิตใจที่เสียสละแล้วนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะของระเบียบขอโทษค่ะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมกำหนดนะคะอย่างเช่นห้ามถนนทางม้าลายเหมือนที่ครูน้ำเคยถามไปในหลายๆคาบว่าใครข้ามถนนทางม้าลายตอนเช้าๆบ้างมีไม่เอ่ยมีไม่ลูกห้องนี้ข้ามถนนทางม้าลายมาตอนเช้ามีไหมคะมีเห็นไหมคะ1คน2คน3คนนะคะหรือมีการสวมหมวกกันน็อกนะคะสวมหมวกนิรภัยเวลาขับรถจักรยานยนต์อย่างเช่นดังรูปภาพเลยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าคนสอนเราควรสวมหมวกไหมลูก
1: ควร
0: นั่นเองเพื่อป้องกันอันตรายนะคะหรือเรามารถยนต์รถยนต์ต้องใส่หมวกกันน็อกไหมลูก
1: ไม่
0: ต้องใส่ทำยังไงลูกรถยนต
1: ์
0: คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคน ที่นั่งด้วยนั่นเองนะคะขับด้วยความเร็วสูงดีไหม
2: ไม
0: ่ดีนะคะขับด้วยความเร็วที่พอเหมาะพอควรนั่นเองนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องควรปฏิบัติถ้าเราอยู่ภายในสังคมภายนอกในโรงเรียนของเราก็เหมือนกันอ่ะในโรงเรียนของเรานะคะก็มีกฎมีระเบียบเข้าแถวกี่โมงโรงเรียนเราเข้าแถวกี่โมงลูก7:45เราเข้าแถวแล้วใช่ไหมคะนี่ก็คือกฎระเบียบของโรงเรียนที่เด็กๆเนี่ยจะต้องมาโรงเรียนให้ทานเข้าแถวใช่ไหมลูกอ่ะเวลาเด็กๆไปรับประทานอาหารก็มีกฎระเบียบก็ต่อแถวให้เรียบร้อยใช่ไหมลูกอ่ะนี่คือกฎระเบียบภายในโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วข้อต่อมานะคะมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณนะคะเมื่อเราอยู่ภายในครอบครัวเราก็จะต้องรู้จักการช่วยเหลืองานบ้านนะคะนอกจากการช่วยเหลืองานบ้านแล้วตอบแทนอีกหนึ่งอย่างเลยคือการตั้งใจเรียนนะคะหรือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมนั่นเองนะคะปฏิบัติสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันอย่างนี้ก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะอ่ะเราเรียนรู้ครบหรือยัง5ข้อ
2: ครบแล้วค่ะ
0: ครบแล้วนั่นเองนะคะครบหมดเลยทั้งหมด5ข้อในที่นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าเราเนี่ยควรทำตัวอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรได้บ้างในวันนี้นะคะเราลองมาทำกิจกรรมนะคะหนูน้อยคนเก่งให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์นะคะเด็กๆจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆได้รับอะไรแล้วเนี่ยรับมอบหมายใช่ไหมลูกได้รับมอบหมายในงานของเราแล้วเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ในตนเองเราจะลอกเพื่อนดีไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้เราลองมาฝึกกันในข้อความซื่อสัตย์ของเรานะคะในการทำกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ได้เลยนะคะเด็กๆก็จะได้สถานการณ์จากข่าวคนละ1แผ่นนั่นเองนะคะสถานการณ์เรื่องอะไรเนี่ยลองอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิลูกโพสขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนั่นเองแสดงว่าน้องบาสเป็นยังไงวันนี้เป็นพลเมืองที่ดีดีอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆก็จะได้อ่านข้อความนะคะเมื่อเด็กๆอ่านข้อความแล้วเด็กๆก็จะต้องตอบคำถามทั้งหมดกี่ข้อเรามาดูกันคำถามมีทั้งหมดกี่ข้อลูก2ข้อนั่นเองเด็กๆจะได้ข้อมูลแบบนี้เลยด้านหน้าจะเป็นข่าวนะคะเด็กๆได้ข่าวแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นข้อมูลนะคะที่เด็กๆจะต้องเขียนลงไปตามหัวข้อที่คุณครูได้ตั้งไว้หลังจากนั้นแล้วเราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันโดยการสุ่มเป็นรายคนนั่นเองไม่รู้ว่าคุณครูจะสุ่มได้ใครนะคะถ้าเด็กๆได้ข้อมูลนะคะแผ่นกระดาษอันนี้กิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมในการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของพลเมืองคนหนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก่อนว่าจากที่การได้อ่านข่าวการศึกษามาแล้วเป็นรายบุคคลนะคะได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้ในห้องเรียนเช่นเดียวกันนะคะหมายเลขผู้โชคดีหมายเลขที่5ค่ะหมายเลข5มีไม่เอ่ยหมายเลข5มาโรงเรียนมั้ยคะวันนี้หมายเลข5อยู่ในกลุ่มที่เท่าไหร่เนี่ยกลุ่มที่4ใช่ไหมคะอ่ะเปิดไมค์ตอบคำถามทั้ง2ข้อได้เลยนะคะอ่านโจทย์ด้วยลูก
1: 1จากข่าวสถานการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบเด็กชายวัย12ปีโดนไฟฟ้าดูดแต่ได้มีพลเมืองวัย19ปีเข้าไป
0: ค่ะข้อที่2ค่ะ
1: 2ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์จะทำยังไงตอบแจ้งเจ้าหน้าที
0: ่เพื่อนบอกว่าถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์จะทำอย่างไรเพื่อนเลือกการแจ้งเจ้าหน้าที่นั่นเองเอาปรบมือให้กับกลุ่มที่4ค่ะหมายเลข5ของเรานะคะผู้โชคดีหมายเลขแรกเลยนะคะคือหมายเลขที่5ต่อมาหมายเลขที่9ค่ะมาไหมลูกหมายเลข9ไม่มาใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกหมายเลขต่อไปนะคะถ้าครูเรียกได้หมายเลขไหนนะคะขอให้นักเรียนอ่านโจทย์และคำถามด้วยเสียงที่ชัดเจนนะคะเสียงดังฟังชัดแล้วก็ถูกต้องและชัดเจนด้วยนะคะหมายเลขต่อมาหมายเลขที่28ค่ะมาโรงเรียนไหมเอ่ย28
1: จากข่าวสถานการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมีนักเรียนชายรายหนึ่งถูกไฟฟ้าดูดน้องบาสจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์จะทำอย่างไรรีบบอกให้ผู้ปกครองโทรหาเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีคนโดนไฟฟ้าดูดและเราไม่สามารถเข้าไปทำเองได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนค่ะหมายเลขที่28นะคะเราได้มาแล้ว2ข้อมูลนะคะเราลองตรวจสอบในใจก่อนว่าตรงกับข้อมูลที่เราได้ศึกษามาไหมนะคะหมายเลขต่อมาหมายเลขที่12ค่ะใครเลขที่12เอ่ยอ่ะหมายเลขที่12นะคะอ่านโจทย์และสิ่งที่หนูตอบได้เลยค่ะ
2: จากข่าวสถานการณ์มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบมีคนโดนไฟฟ้าดูดจึงมีพลเมืองดีชื่อบาสเข้าไปช่วยคนที่โดนไฟดูดครับ
0: ค่ะ
2: ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์จะทำอย่างไรตอบโทรแจ้งกู้ภัยครับ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเราได้คำตอบกี่คำตอบแล้วลูกเราได้กี่คำตอบแล้วลูก3คำตอบแล้วนะคะต่อมานะคะผู้โชคดีหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขที่18ค่ะอยู่ไหนเอ่ยไม่มาโรงเรียนเพื่อนกลุ่มที่5ตกใจเหมือนเป็นเลขที่ของตัวเองเลยนะคะต่อมานะคะ18ไม่มาไม่เป็นไรนะคะต่อมาหมายเลขที่24ค่ะอยู่ไหนเอ่ย24ค่ะแต่ว่ากลุ่มที่5ตกใจนะคะผู้โชคดีอยู่ในกลุ่มที่2ค่ะตอบคำถามได้เลยค่ะ
3: จากข่าวสถานการณ์มีเหตุใดเกิดขึ้นตอบน้องบาสเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนชายรายหนึ่งวัย12ปีที่ถูกไฟฟ้าดูดจมอยู่ในน้ำท่วมขังค่ะ
0: ค่ะ
3: 2ถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์จะทำอย่างไรตอบตะโกนเรียกหาความช่วยเหลือพร้อมโทรหารถโรงพยาบาลค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณหมายเลขที่24ปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเราได้คำตอบกี่คำตอบลูก4คำตอบเลยนะคะไหนเราลองมาตอบพร้อมกันจากเหตุการณ์มีพลเมืองดีชื่อว่าอะไรลูกชื่อบาสนั่นเองน้องบาสใช่ไหมลูกจากข่าวที่เขียนไว้นะคะไปช่วยเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังทำไมลูกกำลังโดนไฟดูดนะคะเด็กชายคนนั้นมีอายุเพียงกี่ปีลูก12ปีนะคะ บุคคลที่ชื่อบาสเป็นพลเมืองดีบุคคลนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ12ปีให้รอดพ้นจากไฟนั่นเองนะคะในข้อที่1นะข้อที่2ถามว่าถ้านักเรียนอยู่ในสถานการณ์จะทำอย่างไรเราทำยังไงกันบ้างจากที่คุณครูได้ข้อมูลจากเพื่อนทั้ง4คนเลยคือ1แจ้งตำรวจใช่ไหมลูกหรือแจ้งกู้ภัยบางคนบอกว่าตะโกนหาคนมาช่วยเหลือนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนเลือกที่จะทำบางคนนะคะอาจจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะให้เจ้าหน้าที่มาก่อนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือบุคคลนั้นๆนั่นเองนะคะบางคนบอกว่าถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือเลยอาจจะทำไมลูกอาจจะได้รับอันตรายอาจจะถูกไฟดูดไปพร้อมๆกับเด็กชายอายุ12ไปเลยนะคะแต่น้องบาสเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งนั้นคำนึงแค่เพียงว่าให้เด็กชายอายุ12ทำไมลูกปลอดภัยให้รอดชีวิตนั่นเองนะคะเวลาทำอะไรก็ควรคิดหน้าคิดหลังให้ดีด้วยนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมไปแล้วในการวิเคราะห์เกี่ยวกับบุคคลที่ชื่อบาสเป็นพลเมืองดีจากสถานการณ์วันนี้นะคะในขั้นปฏิบัติของเราให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามให้ถูกต้องคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามให้ถูกต้องคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามให้ถูกต้อง2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเรามาดูหน้าตาของใบงานที่5แล้วนะคะเด็กๆสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะชุดกิจกรรมของเราใบงานที่5อยู่ในหน้าเท่าไหร่ลูกเจอหรือยังคะเด็กๆสามารถหยิบชุดกิจกรรมได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถหยิบชุดกิจกรรมได้เลยอยู่ในหน้าเท่าไหร่ลูก61นั่นเองนะคะกิจกรรมวันนี้มีให้อ่านสถานการณ์กี่ข้อลูก
4: 2ข้อ
0: มี2สถานการณ์ให้นักเรียนได้วิเคราะห์และเปรียบเทียบมีการตอบคำถามกี่ข้อลูก
4: 3
0: มามีการตอบคำถามทั้งหมด3ข้อที่เปิดอยู่คือข้อที่1นะคะต่อมาข้อที่2และข้อที่3นั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันในวันนี้นะคะถ้านักเรียนจะเพิ่มเติมคำตอบใดก็สามารถเพิ่มเติมลงได้เลยนะคะเรามาดูแนวคำตอบกันในข้อที่1นะคะเราเลือกเหมือนกันไหมลูกในข้อที่1เราเขียนคล้ายๆคลึงกันหรือเปล่านะต่อมาข้อที่2เด็กๆตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะข้อที่2เราเลือกเหมือนกันไหมคุณครูเลือกพ่อแม่ของวิทยาอยู่ในสถานการณ์ที่เท่าไหร่ลูกสถานการณ์ที่1เลือกเหมือนกันไหมเลือกเหมือนกันใส่เครื่องหมายถูกได้เลยถ้าไม่เหมือนกันแก้ไขเพิ่มเติมได้นะคะต่อมาข้อที่3ข้อที่3ถ้าสมมติว่าการปฏิบัติตามสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2ส่งผลอย่างไรต่อสังคมนี่ค่ะคือสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2นั่นเองนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะเพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีโดยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีมีความเสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสิ่งที่ดีงามหากทุกคนปฏิบัติตนตามคุณธรรมดังกล่าวย่อมทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสุขสงบร่มเย็นค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องผลของการเป็นพลเมืองดีค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่6เรื่องผลของการเป็นพลเมืองดีนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ

น้องๆรู้จักหนอนกันไหมคะหนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวหนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปเจ้าหนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

ตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายน้องๆลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารัก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186/200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เป็นการคูณและการหารทศนิยมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในชั่วโมงนี้ครับเราก็ยังเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะแสดงวิธีทำเพื่อที่จะหาคำตอบด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างโจทย์อะไรมาให้นักเรียนทำนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะร่วมแก้โจทย์ปัญหานั้นไปพร้อมๆกันครับกับหัวข้อในวันนี้ครับการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมกันก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนได้อ่านโจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบครับทีนี้ครูขอถามนักเรียนก่อนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้นเราจะมีขั้นตอนอย่างไรครับขั้นที่หนึ่งก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ไหมครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ตอบมาบอกว่าต้องดูก่อนว่าโจทย์นั้นถามอะไรถูกต้องไหมครับ

แล้วก็โจทย์บอกอะไรต่อมาครับเมื่อเราได้ทำการทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการอะไรต่อครับวางอะไรเอ่ยวางแผนนะครับวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนักเรียนก็อาจจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรต่อไปครับเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับนักเรียนในขั้นของการวางแผนเนี่ยอาจจะเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับแล้วเราก็ดำเนินการหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์นั้นเมื่อได้คำตอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็อาจจะมีการสรุปคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับอ่านโจทย์พร้อมกันดังๆครับเริ่มได้เลยครับ

0: ครับจากโจทย์ครับเชือกยาว 6.3 เมตรต้นกล้านำเชือกมาตัดเป็นเส้น7เส้นเส้นละเท่าๆกันเชือกแต่ละเส้นยาวเท่าไหร่นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมๆกันครับถามนักเรียนก่อนนะครับขั้นแรกเนี่ยเราอยู่ในขั้นของการทำความเข้าใจโจทย์ถูกต้องไหมครับถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับเชือกแต่ละเส้นยาวเท่าไรถามความยาวเชือกแต่ละเส้นนะครับต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับ
1: เชือกยาว 6.3 เมตร 6.3 เมตรต้นกล้านำมาตัดเป็นเส้น 7 เส้นละเท่าก
0: ัน เก่งมากครับนักเรียนบอกว่าเชือกยาว 6.3 เมตรต้นกล้านำเชือกมาตัดเป็นเส้น7เส้นเส้นละเท่าๆกันนั่นเองนะครับต่อไปครับเมื่อเราได้ทำการอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วนะครับทำความเข้าใจโจทย์เราจะมาขั้นต่อไปนะครับก็คือขั้นวางแผนนั่นเองเราจะวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานี้นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถหาได้อย่างไรครับว่าเชือกแต่ละเส้นยาวเท่าไหร่ตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: นำมาหาร
0: ใช่ไหมครับใช้การหารนั่นเองเรานำความยาวเชือกทั้งหมดถูกต้องไหมครับความยาวเชือกทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 6.3
0: เมตรหารด้วยจำนวนเส้นที่เราต้องการเป็นไงครับตัดแบ่งนั่นเองนะครับตัดเป็นเส้นจำนวน7เส้นดังนั้นนำ 6.3 หารด้วย7ก็จะได้คำตอบนั่นเองถูกต้องไหมครับถามนักเรียนว่าถ้าเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรครับเก่งมากครับนักเรียนตอบครูบอกว่า 6.3 หารด้วย7เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวเรานะครับจะไปสู่ขั้นต่อไปตอนนี้เราได้ทำการวางแผนเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราจะต้องดำเนินการตามแผนให้นักเรียนนะครับได้ลองคิด 6.3 หารด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไรแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนคิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว 6.3 หารด้วย7นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ 6.3 หารด้วย7ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับ 0.9 นั่นเองนะครับ 0.9 นักเรียนตอบคุณครูบอกว่า 0.9 นี่ครับจากประโยคสัญลักษณ์ได้คำตอบเท่าไหร่นะครับได้ 0.9 เมตรเดี๋ยวจะแสดงให้นักเรียนดูนะครับว่าบางคนยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะได้ 0.9 ได้อย่างไรเดี๋ยวแสดงให้นักเรียนดูโดยใช้การตั้งหารดีไหมครับตัวตั้งคืออะไรครับตัวตั้งครับตัวตั้ง
1: 6.3
0: ตัวหารคือเท่าไหร่ครับ 7หารจากหลักทางซ้ายก่อนก็คือหลักหน่วย7หาร6ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เราก็กระจายใช่ไหมครับ6ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ดังนั้นเราจะใส่จุดที่ผลหารก่อนนะครับ0จุดนี่ต่อไปครับนำ7ไปหาร 6.3 พิจารณานะครับมองให้เป็นจำนวนนับ7คูณอะไรแล้วได้63มีไหมครับคูณ9ดังนั้น7คูณ 0.9 นะครับใส่9ในหลักส่วน10 7คูณ 0.9 ได้ 6.3 ลบกันได้เท่าไหร่ครับได้0เศษเป็น0นะครับผลหารเป็น 0.9 ดังนั้นจากประโยคสัญลักษณ์จะได้คำตอบ 0.9 เมตรครับมีใครตอบถูกต้องไหมเอ่ยยกมือหน่อยเก่งมากๆเลยนะครับต่อไปครับนักเรียนข้อที่2นักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังพร้อมกันเลยครับ

0: ครับน้ำมันพืชราคาขวดละ 43.50 บาทแม่ซื้อ3ขวดต้องจ่ายเงินกี่บาทเรียนครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
1: ต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: จำนวนที่แม่จะต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับทั้งหมดเลยก็คือจ่ายกี่บาทนั่นเองต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกอะไรครับใช่แล้วครับน้ำมันพืชราคาขวดละ 43.50 บาทแม่ซื้อ3ขวดตอนนี้เราก็ทำความเข้าใจโจทย์แล้วนะครับรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรต่อไปครับถามมึงเรียนว่าในขั้นของการวางแผนนะครับเราจะหาคำตอบของข้อนี้ได้อย่างไรครับมึงเรียนบอกครูได้ไหมเอ่ย
2: ได้ครับนำมาคูณกัน
0: นะครับนำจำนวนใดมาคูณกันครับนำ 43.50 กับ3ใช่ไหมครับดังนั้นถามเมื่อเรียนว่าแล้วเวลาเราเขียนอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์
2: 43.50
0: เป็น 43.50 คูณ3หรือ3คูณ 43.50 ครับ
2: 43.50
0: เก่งมากครับจะต้องเป็น3คูณ 43.50 ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับก็คือ1ขวดเนี่ยราคา 43.50 ถ้า3ขวดนะครับเราก็จะต้องนำ3ไปคูณกับ 43.50 จะได้ออกมาเป็นคำตอบนั่นเองครับเดี๋ยวให้เวลานักเรียนได้ลองคิดนะครับ3คูณ 43.50 แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนได้หาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ 3 × 43.50 นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบครูดังๆพร้อมกันเลยครับ 3 × 43.50 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 130.50
0: ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้นักเรียนดูอาจจะใช้การตั้งคูณดีไหมครับดีนะครับเป็น 43.50 คูณ3นะครับ3คูณ0ได้เท่าไหร่ครับ0 3คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ15ใส่5ทด1ใส่จุดทศนิยมนะครับ3คูณ3เป็น9บวก1เป็น10ใส่เลข0แล้วก็ทด1นะครับ3คูณ4เป็น
1: 12
0: 12บวก1ที่ทดไว้เป็น13นั่นเองนะครับใส่จุดตรงนี้นะได้เป็น 130.50 เก่งมากๆเลยนะครับได้เป็น 130.50 ดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันครับจากประโยคสัญลักษณ์ครับได้คำตอบเป็น 130.50 ดังนั้นแม่จะต้องจ่ายเงินนะครับ130.50 บาทถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับวันนี้ครูก็ได้ทบทวนกันไปกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วนะครับในวันนี้นักเรียนเนี่ยจะต้องวิเคราะห์โจทย์การคูณแล้วก็การหารทศนิยม

0: ิยมพร้อมทั้งแสดงวิธีทำหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็แสดงวิธีการหาคำตอบกันนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณแล้วก็การหารทศนิยมเอาละครับนักเรียนครับอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับพร้อมกันเลยครับครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนักเรียนครับสิ่งที่โจทย์ถามของโจทย์ข้อนี้คืออะไรนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: แก้วตาจะได้เงินกี่บาท
0: เก่งมากครับแก้วตาจะได้เงินกี่บาทต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราครับใช่แล้วครับแก้วตาขายคะน้ากิโลกรัมละ 37.50 บาทถ้าขายได้24กิโลกรัมใช่ไหมครับเขาบอกว่าแก้วตาเนี่ยขายไปได้24กิโลกรัมต่อไปครับนักเรียนตอนนี้เราทำความเข้าใจโจทย์แล้วขั้นต่อไปคือขั้นของการวางแผนนักเรียนคิดว่าเรานะครับจะหาจำนวนเงินที่แก้วตาขายผักคะน้าได้อย่างไรครับนักเรียนตอบครูพร้อมกันเลยครับเก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบครูบอกว่านำ24ก็คือจำนวนใช่ไหมครับจำนวนกิโลกรัมที่ขายได้ยี่เป็น24กิโลกรัมนะครับคูณด้วยราคาต่อ1กิโลกรัมนะครับก็คือ 37.50 นั่นเองนักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับก็เขาบอกว่า1กิโลกรัมเนี่ยราคา 37.50 ดังนั้น24กิโลกรัมเราก็อยากทราบว่าจะขายได้เท่าไหร่เราก็นำ24นะครับไปคูณกับ 37.50 นั่นเองครับหาผลคูณ24กับ 37.50 เพราะผักคะน้า24กิโลกรัมราคาเป็น24เท่าของราคาผักคะน้า1กิโลกรัมครับนี่ครับต่อไปครับแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: 24 คูณ 37.50
0: เก่งมากครับนำ24นะครับคูณ 37.50 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทำการเป็นไงครับตอนนี้เราได้ทำการวางแผนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินการเพื่อจะหาคำตอบนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีทำกันนักเรียนครับการแสดงวิธีทำนักเรียนจำได้ไหมครับในบรรทัดที่1ในบรรทัดที่1เราจะเขียนสิ่งที่โจทย์บอกลงไปใช่ไหมครับดังนั้นบรรทัดที่1เนี่ยคุณครูควรจะเขียนว่าอย่างไรครับ
1: แก้วตาขายคะน้าได้ขายคะน้ากิโลกรัมละ 37.50 บาท
0: เก่งมากครับบรรทัดที่1นะครับเขียนสิ่งที่โจทย์บอกไปก็คือแก้วตาขายคะน้ากิโลกรัมละ 37.50 บาทบรรทัดต่อไปครับเพียงเขียนสิ่งที่โจทย์บอกไปถูกต้องไหมครับโจทย์บอกอะไรเราอีกครับ
1: ขายได
0: ้24กิโลกรัมนั่นเองต่อไปเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยเราเขียนลงมาหมดแล้วแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแก้วตาจะได้เงินกี่บาทถูกต้องไหมครับอยากทราบว่าแก้วตาจะได้เงินกี่บาทที่ประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนไปเป็น24คูณกับ 37.50 ครับถ้าสมมุติว่าคุณครูใช้วิธีการเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นะครับทำยังไงดีคุณครูก็จะขอยกมานะครับตรงนี้เป็น24คูณอะไรครับคูณกับอะไรเอ่ย

3,750ส่วนอะไรครับส่วน100นะครับก็เป็น24คูณ3,750ทั้งหมดส่วน100นักเรียนช่วยครูหน่อยครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องช่วยครูหาคือ24คูณ3,750มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ TikTok TikTok นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองคิดดูก่อนแทนนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนได้ชูคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ24คูณ 3,750 ได้เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเลยเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับนักเรียนตอบครูบอกเป็น 90,000 ครับได้เป็นเศษ 90,000 ส่วนอะไรครับส่วน100เศษ 90,000 ส่วน100ก็คือ900ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องดังนั้น24คูณ 37.50 เท่ากับเท่าไหร่ครับ900หน่วยเป็นบาทนั่นเองตอบนะครับเราก็สรุปคำตอบแก้วตาจะได้เงิน900บาทเห็นไหมครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นการแสดงวิธรรมนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบออกมาเมื่อได้คำตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยขอโทษครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันครับนี่นะครับเดี๋ยวครูจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนักเรียนครับสังเกตไปพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางผักคะน้า1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่ครับ37บาท50สตางค์นะครับต่อไปครับถ้าผักคะน้า2กิโลกรัมก็จะต้องนำ2ไปคูณกับ 37.50 เป็น75ดังนั้น2กิโลกรัมคือ75บาทนะครับถ้า4กิโลกรัมก็เป็น2เท่าของ2กิโลกรัมถูกต้องไหมครับเป็น150บาท10กิโลกรัมเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 10กิโลกรัมเป
0: ็น375บาทนะทำไมถึงเป็น375บาทครูให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับถ้านักเรียนไม่นำ10ไปคูณกับ 37.5 นักเรียนก็สามารถคิดได้จาก2บรรทัดนี้นะครับ4กิโลกรัม150บาทถามนักเรียนว่า8กิโลกรัมต้องเป็นเท่าไหร่ครับ300จะต้องนำ150ไปคูณ2ว่าเป็น2เท่าแล้วเราก็นำตอนนี้ได้8กิโลกรัม300บาทแล้วก็บวกอีก2กิโลกรัมครับบวกอีกเท่าไหร่75บาทจึงเป็น375บาทนั่นเองต่อไปครับถ้าเป็น20กิโลกรัมก็เป็น2เท่าของ10กิโลกรัม375คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ750นั่นเองตอนนี้เราทราบแล้วว่า20กิโลกรัมจะราคา750บาทแล้วนี่คิดว่า24กิโลกรัมจะราคาเท่าไหร่เราก็นำ20กิโลกรัมนี่แหละครับราคาของ20กิโลกรัมมาบวกกับราคาของ4กิโลกรัม750บวก150ได้เท่าไหร่ครับ
2: 900
0: บาทดังนั้นแก้วตาจะได้รับเงิน900บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์อีกสัก1ข้อนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันนักเรียนครับโจทย์ข้อนี้ครับแม่ซื้อไก่2กิโลกรัมเป็นเงิน135บาทถามว่าแม่ซื้อไก่กิโลกรัมละกี่บาทเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสู่ของขั้นการวิเคราะห์โจทย์ขั้นที่1คือทำ

0: ความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เขียนเป็นประโยค
2: แม่ซื้อไก่กี่กิโลกรัม
0: แม่ซื้อไก่กิโลกรัมละกี่บาทใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกอะไรครับ
1: แม
0: ่ซื้อไก่2กิโลกรัมเป็นเงิน135บาทนักเรียนฟังดีๆนะครับเขาถามว่าแม่ซื้อไก่กิโลกรัมแล้วแต่สิ่งที่โจทย์บอกคือบอกว่าแม่ซื้อไก่2กิโลกรัมรวมทั้ง2กิโลกรัมเนี่ยแม่จ่ายเงินไป135บาทนะครับครับนักเรียนครับจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์โจทย์ไปในขั้นที่1นะครับก็คือขั้นของการทำความเข้าใจโจทย์ถามนักเรียนต่อว่าในขั้นต่อไปก็คือขั้นของการวางแผนเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าแม่ซื้อไก่กิโลกรัมละกี่บาททำยังไงเอ่ย
1: นำ
0: จำนวนเงินใช่ไหมครับหารด้วยอะไรเอ่ย
1: หารด
0: ้วยจำนวนกิโลใช่ไหมครับ2กิโลกรัมเป็นเงิน135บาทถ้าอยากทราบว่า1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่แล้วก็นำ135หารด้วย2นะครับเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้คุณครูพูดไปถึงประโยคสัญลักษณ์เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่า135หารด้วย2เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาต่อไปนะครับก็คือใช้การหาร135หารด้วย2คำตอบมาอาจจะเป็นทศนิยมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันแต่ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะตอนนี้เราได้ทำการวางแผนไปที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการดำเนินการตามแผนเขียนแสดงวิธีทำออกมาครับจากประโยคสัญลักษณ์ครับ135หารด้วย2เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดที่1เขียนสิ่งที่โจทย์บอกลงไปแม่ซื้อไก่2กิโลกรัมบรรทัดต่อไปเขียนว่าไงครับเก่งมากครับเป็นเงิน135บาทบรรทัดที่3ครับบรรทัดสุดท้ายเขียนว่าเขียนสิ่งที่โจทย์ถามลงไปนะครับแม่ซื้อไก่กิโลกรัมละเท่าไหร่ก็คือจะหาได้จากการนํา135หารด้วย2นักเรียนครับชวนครูครับพร้อมกันเลย135หารด้วย2ขอแสดงโดยใช้การตั้งหารนะครับขอเป็นพื้นที่ว่างๆตรงนี้แล้วกันเป็น135หารด้วยเท่าไหร่นะครับ
1: 2
0: หารด้วย2หารจากหลักทางซ้ายก่อนหลักร้อย2หาร1ได้ไหมครับ
1: ไ
0: ม่ได้ใส่เลข0 2หาร13ครับ2คูณเลยได้ใกล้เคียง13ครับ2 6 2คูณ6เป็น12 13ลบด้วย12เป็น1ครับต่อไปครับเราจะทำการกระจาย5ลงมานะครับนี่2คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง15ครับ
1: 7
0: 2คูณ7 2คูณ7เป็นเท่าไหร่เอ่ย14ครับ15ลบด้วย14มีค่าเท่ากับ
1: 1
0: เท่ากับ1เศษเป็นศูนย์หรือยังครับ
1: ย
0: ังเราก็หารต่อถูกต้องไหมครับในหลักส่วน10ใส่จุดเติมศูนย์ที่ตัวตั้งนะครับแล้วก็ใส่จุดลงไปที่ผลหารด้วยแล้วก็กระจายศูนย์ลงมาครับก็ดื่มแล้วก็นำ2ไปหาร 1.0 ใช่ไหมครับมองให้เป็นจำนวนนับ2คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง10ครับหรือว่าเท่ากับ10มีไหมเอ่ย5นะครับเราเขียน5ที่หลักส่วน10ได้เป็น2คูณ 0.5 ได้ 1.0 ลบกันได้0ตอนนี้เศษเป็น0หรือยังครับเศษเป็น0แล้วได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 67.5
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้น135หารด้วย2เท่ากับ 67.50 บาทดังนั้นตอบนะครับแม่ซื้อไก่กรัมละ 67.50 บาทหรือ67บาท50สตางค์นั่นเองนักเรียนครับถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบของข้อนี้ใช้หลักการในการตรวจสอบการหารได้ไหมครับได้ตรวจสอบคำตอบ ความถูกต้องของการหารนะครับเราก็นำตัวหารไปคูณกับผลหารนะครับหรือว่าผลลัพธ์นั่นเอง2คูณ 67.50 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 135
0: เก่งมากครับ135นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนำ2คูณ 67.50 เท่ากับ135บาทแสดงว่า 67.50 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติโดยแบ่งกลุ่มนะครับตามแก๊งออฟโฟมเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนได้ทำกลุ่มละ1ข้อนักเรียนอาจจะตกลงกันหรือถ้าเป็นนักเรียนปลายทางอาจจะใช้การจับฉลากก็ได้นะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1คือชาวนาปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตันถ้ามีพื้นที่นา8ไร่จะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันข้อที่2ครับไม้ไผ่ยาว 8.5 เมตรตัดออกเป็น5ท่อนยาวท่อนละเท่าๆกันหมดพอดีเลยนะครับไม้ไผ่ที่ตัดยาวท่อนละกี่เมตรข้อสุดท้ายครับณวันที่23กุมภาพันธ์2562พ่อนำเงินไทย 9,414 บาทไปแลกเงินสหรัฐอเมริกาได้300ดอลลาร์ราคาแลกเปลี่ยนเงินสหรัฐอเมริกา1ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยกี่บาทนะครับนี้โจทย์ทั้ง3ข้อนักเรียนก็เลือกทํา1ข้อสำหรับนักเรียนต้นทางครับตอนนี้นักเรียนสามารถตกลงการโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ได้รับมอบหมายไปเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับครูจะเฉลยในส่วนของข้อที่1ครับข้อที่1ชาวนาปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตันถ้ามีพื้นที่นา8ไร่จะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันนักเรียนครับขอตัวแทน1คนได้ไหมครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนเป็นใครดีเอ่ยข้อนี้อ๋อเป็นกลุ่มที่3นะครับเป็นสรวิทย์ออกมาเฉลยข้อนี้หน่อยครับเป็นข้อที่1ครับในขั้นของการเฉลยนะครับนักเรียนบอกก่อนว่าประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะครับคืออะไรที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์โจทย์ออกมาแล้วนะครับสรวิทย์ครับจากที่ได้วิเคราะห์โจทย์ออกมาก่อนอื่นถามสรวิทย์ก่อนว่าได้วิเคราะห์โจทย์ตามขั้นที่ครูได้สอนไปไหมครับ
1: คร
0: ับ ได้วิเคราะห์ไปนะครับขั้นของการทำความเข้าใจโจทย์สรวิทย์ครับโจทย์ข้อนี้โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
1: จะได้ผลผลิตข้าวกี่ต้นกี่ตันครับ
0: กี่ตันใช่ไหมครับจะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับ
1: ชาวบ้านปลูกข้าวชาวบ้านปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตันครับถ้ามีพื้นที่นา8ไร
0: ่ยังไม่จบนะครับยังมีก็คือถ้ามีพื้นที่นา8ไร่ถูกต้องไหมครับสิ่งที่โจทย์บอกนะก็คือครับก็คือชาวนาปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตันถ้ามีพื้นที่นา8ไร่นะครับเมื่อได้ทำการทำความเข้าใจโจทย์แล้วต่อไปคือการอะไรครับวางแผนใช่ไหมครับขั้นของการวางแผนสรวิทย์ครับจะสามารถหาได้อย่างไรว่าจะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันครับ
1: นำ 0.443 คูณ8
0: สรวิทย์บอกว่านำ 0.443 คูณ8นะครับคูณย้อนถามอีกทีนึงถ้า1ไร่0. ถ้า1ไร่นะครับจะได้เป็น 0.443 ตันโจทย์คือถ้า8ไร่จะได้กี่ตันดังนั้นสรวิทย์คิดว่าเป็น 0.443 คูณ8หรือว่า8คูณ 0.443 ครับ
1: 8คูณ 0.443
0: ครับเก่งมากครับก็จะต้องเป็นคูณ 0.443 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองถูกต้องไหมครับ8คูณ 0.443 ใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของขั้นต่อไปก็คือตอนนี้เราได้ทำการวางแผนไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะดำเนินการตามแผนแล้วนะครับโดยการเขียนแสดงวิธีทำครับบรรทัดที่1เขียนว่าอะไรครับ
1: ชาวบ้านปลูกข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 0.443 ตัน
0: ชาวนานะครับเป็นชาวนาชาวนาปลูกข้าว1ไร่นะครับให้ผลผลิตข้าว 0.443 ตันต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกอีกก็คือ
1: ถ้ามีพื้นที่นา8ไร
0: ่มีพื้นที่นา8ไร่นะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
1: จะได้ผลผลิตกี่ต้นกี่ตันครับ
0: จะได้ผลผลิตข้าวกี่ตันนะครับก็นำมาเขียนในบรรทัดสุดท้ายก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก่อนที่จะตอบเนี่ยเขียนก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรจะได้ผลผลิตข้าวเท่าไหร่เราก็นำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนครับ8คูณ 0.443 8คูณ 0.443 ได้คำตอบเท่าไหร่ครับสรวิทย
1: ์ได้เป็น 3.544
0: 3. เท่าไหร่นะครับ
1: 3.544
0: 3.544 นะครับตอนนี้ครูยังไม่บอกว่าสรวิทย์ตอบถูกไหมเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกันนะครับนักเรียนนี่เลยเริ่มจาก8คูณ3ก่อนครับ8คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 8 3เป็น24คร
0: ับ 24เขียน4ลงไปทด
1: 2ครับ
0: ทด2 8คูณ4เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2ครับ
0: 32บวก2เป็น
1: 34
0: 34ใส่เลข4ทด
1: 3คร
0: ับ 3 8คูณ4เป็น
1: 32ครับ
0: 32บวก3ที่ทดไว้เป็น
1: 35
0: 35ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ใส่เลข5แล้วก็ทด
1: 3ครับ
0: ทศ3นะครับไม่มีตัวคูณแล้วก็ใส่ตัวเลข3ลงไปทศนิยม3ตำแหน่งสรวิทย์ตอบ 3.544 มั้ยครับ
1: ตอบ 3.544
0: ถูกต้องเลยนะครับ 3.544 หน่วยเป็นตันนั่นเองก็ตอบจะได้ผลผลิตข้าว 3.544 ตันปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับ

ำหรับข้อที่2และข้อที่3นะครับก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยคำตอบแล้วก็ความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยครับต่อไปนะครับฝากการบ้านในแบบฝึกหัดที่ 2.29 ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านครับ

เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยมเรามีขั้นตอนดังนี้นะครับเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับ

0: สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมสิ่งที่ต้องเตรียมครับคือแบบฝึกหัด 2.30 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
3: ครับค่ะ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: นุกสนุกอะไรบ้างเพื่อนๆตามมาดูกันนับหนึ่งรดน้ำขอพรคุณปู่คุณย่าเสร็จแล้วล่ะรู้สึกสบายใจและมีความสุขมาก
1: ๆแต่เอ๊ทุกคนลองดูปฏิทินแขวนผนังตรงนั้นแล้วช่วยนับหนึ่งดูสิว่าวันสงกรานต์ตามปฏิทินตรงกับวันอะไรและวันที่เท่าไหร่

0: ช่แล้วเก่งมากทุกคนแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2567และวันเกิดของนับหนึ่งผ่านมาแล้ว3สัปดาห์กับ4วันเพื่อนๆลองหาคำตอบดูสิว่าวันเกิดของนับหนึ่งตรงกับวันที่เท่าไหร่
1: สัปดาห์กับ4วันเราคำนวณหาจำนวนวันได้จากนำจำนวน3สัปดาห์คูณกับจำนวนวันใน1สัปดาห์นั่นคือคูณกับ7วันจากนั้นบวกกับอีก4วันจะได้เท่ากับ25วันเราก็นับถอยหลังไป25วันจากวันที่30วันเกิดของนับ1ก็จะตรงกับวันที่5เมษายน
0: หรือจะนับแบบ3สัปดาห์4วันก็ได้นะแบบนี้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วก็นับถอยหลังต่ออีก4วันก็จะตรงกับวันที่5เมษายนเช่นกันทุกคนตอบถูกแน่ๆเก่งมากเลยเย
1: ้น่ารักจังคุณปู่บอกว่าเลี้ยงเจ้าขาวมณีมาตั้งแต่เขาเกิดเลยล่ะเลี้ยงมา20เดือนแล้ว
0: เอ๊ะแล้ว20เดือนเท่ากับกี่ปีกี่เดือนกันนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยได้ไหม
1: หนึ่งปีมี12เดือนหากจะหาว่า20เดือนมีกี่ปีก็จะต้องเอา20หารด้วย12แล้วเศษที่เหลือก็จะเป็นจำนวนเดือนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ20หารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ได้คำตอบคือ1เศษ8เพราะฉะนั้นเจ้าขาวมณีจึงมีอายุ1ปี8เดือน
0: เก่งมากทุกคน
1: เย
0: ้รับนี่ไปเลยปืนฉีดน้ำแสนสดใสเอาไว้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์กันนะ
1: ว้าวเย้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระการ

0: แจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับ

0: มีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
1: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
0: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
1: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
1: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารการในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับในหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
1: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
0: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
0: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
1: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
0: แบบนี้นั่นเองนะครับ
1: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
0: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแฟน
0: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ช้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: ช้าง
1: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: สร้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
1: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า

0: ครั้งค่ะ
1: หาก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้
0: ป
1: อ
0: ้อภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พอ
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับและก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหยื่อนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ใหญ่
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ใหญ่
1: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: ยาว
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: ยาว
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: โรงเรียน
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: โรงเรียน
1: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮืออ
1: ีกครั้งนึงนะครับ
0: เรือ
1: หรือ
0: เฮือ
1: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: รู
1: ้หรือ
0: ฮู้
1: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ลู
1: ่หรือ
0: ฮู้
1: ใช่ละครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ช้าง
1: อีกครั้งหนึ่งนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
0: สู้
1: อีกครั้งนึงนะครับ
0: สู้
1: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ชาย
1: อีกครั้งนะครับ
0: ชาย
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสาน

0: คะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ราบ
0: อีกครั้งนะคะ
1: กราบ
0: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ข้าม
0: อีกครั้งนะคะ
1: ข้าม
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ตรง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตรง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีคำควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับ
0: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ปลา
0: อีกครั้งนะคะ
1: ปลา
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
1: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ว้าว
0: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณนิ่ม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเอง
1: ครับ
0: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่1กันเลยค่ะกางเกง

0: มีนักเรียนตอบมาว่าส่งถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าส่งนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณครูนิม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่าง่วงมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะง่วง
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
0: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
1: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: มีอะไรหายไปคะครูแซน
1: เราจะสังเกตเห็นว่า
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
0: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
1: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
1: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะ

0: ยากไปสําหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหยื่อก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้องหรอค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทํากิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทํานะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทํานะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่มั้ยล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่มั้ยคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจํานะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทําเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคําภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คําภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธี

0: เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การ

มันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชา

0: learn.
1: และคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสารบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะวันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
2: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี้ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
1: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
2: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทําอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดําเนินการยังไง
2: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
1: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเร
2: ื่อง สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี้
1: นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี้เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
2: ป.1
1: ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะ
3: ว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรเลย
4: หนังสือเลย

0: กับน้องหมีพาโรจิตอาสาค่ะ
1: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
0: คือให้มาเขียนในนี้
1: ให้จดในนั้น
0: ใช่ให้จดในนี
1: ้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
0: ตัวละครมีใครบ้าง
1: ก็อะไร
0: ละครทำอะไรบ้าง
1: ทำอะไรดี
0: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
1: จดอะไรไปบ้างแล้ว
0: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
1: กำลังอ่านอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่อ่
1: านแล้วเป็นยังไง
0: มีความรู
1: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องเป็นยังไงสนุกไหมคะ
0: สนุก
1: สนุกค่ะ
2: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
3: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
4: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
5: สนุกกับพยัญชนะ
4: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
5: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
4: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
5: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
4: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
5: 44
4: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
5: 26ตัว
4: 26ตัวไหนใครชอบภาษาขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
5: อังกฤษ
4: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
5: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
4: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
6: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
4: ่
6: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
7: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออี

0: ช่องทางนึงที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
1: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่าตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
3: .3/2ค
2: ่
3: ะ
2: โรงเรียนอะไรนะคะ
3: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
2: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
4: ทำพวงกุญแจค่ะ
2: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
4: เอาไปห้อย
2: เอาไปห้อยค่อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้าง
4: ที่ให้ลาบูบูค
2: ่
4: ะ
2: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
4: แล้วก็ขวดใบไม้ค่ะ
2: ถามนี้สนุกไหมคะ
4: สนุกค่ะ
2: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
4: ได้ระบายสีค่ะ
2: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
4: ได้กันทุกคน
2: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
4: เริ่มทำแล้วค่ะ
2: เสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้ว
2: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
4: ภาษาอ
2: ัง
4: กฤษ
2: ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อยค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
5: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
2: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
5: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได้
2: สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
6: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะส่วนทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: อันดับแรกนะคะภาษา

0: คะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
0: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
1: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
1: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดคร
1: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ทำแซนด์วิชครับ
1: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
1: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
1: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
1: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
1: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
1: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
1: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษแล้วภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยแล้วภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
1: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสาม
2: ดีกลาการซื้อรำบีมากะกำปองฮัลลามันกูดีสินนี้ penuh dengan cerita-cerita yang indah aku rela gerbang segala
0: จะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะและก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ

ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียน

0: าย
1: โอ้keropok ada banyak jenis
0: ชื่อเรียกมากมายทั้งส่งเครื่องสดแห้ง
1: banyak nama panggilan maupun segera mentah kering
0: ทอดกรอบทุกอย่างอร่อยดี
1: goreng rampus semua sedapnya
0: ซื้อฝากเพื่อนรักถุงเล็ก6ถุง
1: beli untuk sahabat bungkus kecil 6 bungkus
0: หลากหลายรสชาติสุขใจจริงเอ่ย
1: Banyak rasanya sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผช

0: เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะ

0: แล้วเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการน
1: อ
0: ี้
1: ๋อ
0: ครับ
1: ครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่ เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
0: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
1: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
0: ่อ
1: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่า เพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
0: ครับ
1: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
0: ครับผม
1: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
0: พอ
1: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
0: ซึ่งเป็นพิษอีก
1: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
0: ๆ
1: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
0: ้
1: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
0: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
1: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
0: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
1: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
0: ครับ
1: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
0: ครับผม
1: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
0: ครับ
1: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะไปหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
0: ม
1: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
0: ครับ
1: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
0: ครับผม
1: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
0: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้า

0: แล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
2: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: ฟาร์ม
2: นะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
2: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้อีกไหมครับ
2: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่า

0: เป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
2: นะครับเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
2: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
1: ์ครับ
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลยที
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
2: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
2: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
2: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกรับประจุนะฮะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
1: ครับ
2: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
1: ครับ
2: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทําหน้าที่จ่ายประจุ
1: ครับ
2: ท่อที่ทําหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทําหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
2: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
2: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: ธรรมดา
2: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสองอย่าง
1: ค
2: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
1: อ
2: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
2: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
2: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
1: อ
2: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
1: ครับ
2: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
2: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้ นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
2: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
2: ครับ
1: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลืมเลยครับ
2: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
0: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
0: ครับ
1: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
0: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
0: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
0: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
0: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
0: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี
1: ่อืม
0: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
0: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
0: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
0: สองทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
0: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เด
0: ี๋
1: ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
0: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
0: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเพราะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ซอล้านนาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นการร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวล้านนาไทยในเขต8จังหวัดภาคเหนือและบางส่วนของจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์และตากผู้ขับเพลงซอหรือตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่าช่างซอจะเป็นผู้ที่ร้องโต้ตอบกันเรียกว่าคู่ท่องช่างซอที่เป็นคู่ท่องต้องเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีและได้รับการฝึกฝนจนชำนาญเพราะต้องโต้ตอบกับอีกทันทีมีความรู้รอบตัวและมีความจำดีสามารถนำสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบข้างมาใช้ในการซอได้ซึ่งต้องจำทำนองของเพลงซออย่างขึ้นใจอีกด้วยพ่อครูอินตาเล่าคำหรือชื่อในการแสดงพ่อครูจันตาเล่าคำผู้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีการซอล้านนาได้เล่าถึงที่มาของซอล้านนาว่าแม้จะยังไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่ามีมานานเท่าไหร่แต่ได้เริ่มมาในช่วงสมัยพระยายมราชและยังแฝงไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาไทยดังพระราชประวัติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีซึ่งถือว่ามีความผูกพันกับท้องถิ่นมาช้านานจนถึงปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบ้างก็ตาม
1: ก็คิดว่าซอเนี่ยคง

0: มีมาหลายข้อสอแต่จะเป็นข้อสออะไรก็บ่ฮู้นะแล้วก็เต้าที่เฮาจะหาข้อมูลผมก็ไปถามทีนี้ก็มีป้อครูคำผายนุปิงนะครับศิลปินแห่งชาติของเมืองน่านเพิ่นบอกว่าซอนี่มันเกิดมาจากอันเริ่มต้นมาจากน้อยคนน้อยก็คือเป็นคนที่เป็นบวชเป็นเนนนะครับเป็นเนนแล้วก็ซิกออกมาเป็นห้องน้อยนะครับคนเมืองห้องน้อยทีนี้ไปจีบสาวถามซอจีบนี่สาวมันก็ตอบมาจากขั้นมาซอเนี่ยเขาจะประวัตินาตัวเองว่าเป็นพี่น้อยมันจะใช้ชื่อตัวเก่าเป็นน้อยทั้งที่บ่ได้เคยเป็นเนนบ่ได้เคยเป็นตู้เจ้าเป็นยังก็จะว่าตัวเก่าเป็นน้อยก็จากขั้นมาอันนี้เป็นข้อมูลจากพ่อครูคำผายนะครับเนาะเต้าที่เฮาได้มาข้อมูลมาเป็นหลักเป็นฐานแต่เนี่ยยังมีหลักฐานอยู่ก็ถึงวันนี้ก็คือในยุคสมัยพระราชยาเจ้าดารารัศมีพระองค์ท่านเนี่ยได้รจนาซอมาเช่นซอเจ้าสุวัตนางบัวคำซอห้องขวัญจังเผือแก้วถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันนี้มีข้อมูลแต่ว่ามันมีบันทึกอยู่ในหนังสือประวัติขององค์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมาตลอด
1: ขั้นตอนการร้องเพลงซอล้านนาเริ่มด้วยช่างปีนำด้วยทำนองตั้งดาดแล้วช่างซอจะซอไปตามทำนองซึ่งช่างปีทราบว่าตั้งดาดกี่ท่อนแล้วช่างปีจะเปลี่ยนเป็นทำนองจะปุช่างซอจะใช้ทำนองตามไปจนจบบทหรือแต่และเรื่องไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการลักษณะของวงซอแบ่งตามเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงคือวงซอปี่เป็นวงที่ใช้ปี่เป็นเครื่องดนตรีหลักของวงและวงซอซึงเป็นการประสมเครื่องดนตรี2ชนิดคือสล้อและซึงหรือปินจะมีตั้งแต่พิธีไหว้ครูโหมโรงเกริ่นเข้าสู่เนื้อหาและบทลาการแสดงซอล้านนาจะเป็นไปตามโอกาสต่างๆเช่นถ้าไปแสดงในงานบวชนาคช่างซอก็จะร้องเพลงซอพรรณนาเกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณพ่อแม่

0: เมื่อวันเวลาผ่านไปแม้ความนิยมในการแสดงซอล้านนาจะยังมีอยู่แต่ก็อาจไม่มากเท่าในอดีตทำให้ผู้ที่สืบทอดการแสดงนี้ต้องปรับตัวตามไปด้วยคุณมณีรัตน์รัตนังบุตรสาวครูบุญศรีรัตนังซึ่งถือเป็นผู้สืบทอดการขับซอล้านนากล่าวว่าการแสดงในยุคนี้อาจจะนำเครื่องดนตรีสากลมาใช้ร่วมบ้างเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้นพร้อมๆกับการแสดงดนตรีทางภาคเหนือเป็นการคงเอกลักษณ์ในเพลงซอไว้ไม่ให้หายไปและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนทั้งสองวัย
1: ในความที่เป็นคนรุ่นใหม่นะเจ้าก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะรักษาซอให้มันอยู่คู่กับสังคมคนล้านนาต่อไปได้เนี่ยก็คือปรับเพื่อเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันนะเจ้า อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นยุคนี้เนี่ยคนจะนิยมฟังเพลงที่มีความเป็นสากลมากขึ้นก็เอาซอมาผสมกับดนตรีสากลนะเจ้าปรับสไตล์การฮ้องแต่คงไว้ซึ่งรูปแบบดั้งเดิมบ้างนะเจ้าเพื่อที่จะให้มีกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้านบ้างเฮาปรับแค่บางอย่างแต่ว่าบ่ได้แปลว่าเปลี่ยนไปทั้งหมดนะเจ้าเพื่อที่จะคงเสน่ห์ของความเป็นเพลงพื้นบ้านไว้อยู่แล้วก็แห่มุมนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับเพื่อที่จะดึงให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจฟังเพลงซอนักขึ้นส่วนไผที่ชอบแบบดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะฟังแบบสมัยใหม่ฟังแบบร่วมสมัยแล้วอาจจะอยากจะตามไปฟังนะเจ้าในแบบดั้งเดิมก็สามารถตามไปฟังได้ที่พ่อครูแม่ครูนะเจ้าก็เลยเอาเพลงซอมาทำเพื่อเป็นแบบร่วมสมัยนะเหมาะกับคนฟังในยุคปัจจุบันแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเจ้าทีนี้พอมาถึงเพลงซอเนี่ยสิ่งที่อ้อมทำในทุกวันนี้นะเจ้าก็คือพยายามเป็นคนที่เอาของโบราณมาสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันให้ได้นักที่สุดแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อที่เป็นแบบปัจจุบันให้นักที่สุดนะเจ้าแล้วทำให้เขาหันว่าของโบราณเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะแค่มาฟังเพื่อความสนุกสนานก็บ่เป็นหยังแต่เฮาอาจจะได้คนรุ่นใหม่บางคนที่เข้ามาฟังแล้วอยากจะศึกษาต่ออยากจะสืบสานต่ออันนั้นถือว่าเป็นผลสำเร็จที่เกินความคาดหมายละนะเจ้าดังนั้นในฐานะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่สืบสานไว้แล้วเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ตัวการที่วัฒนธรรมหรือว่าศิลปะเหล่านี้จากคนรุ่นเก่าจะไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีคนตรงกลางเนาะ
0: อาจารย์ธีรวัฒน์หมื่นทาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ระบุว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมจะต้องเริ่มศึกษาจากรากฐานความรู้ไปจนถึงในระดับสูงและเก็บประสบการณ์เพื่อเกิดการต่อยอดไปในอนาคต
2: เราก็จะต้องทำให้เขาเนี่ยรู้จักในรากฐานนะครับในการเรียนรู้ในเบื้องต้นจนไปสู่ขั้นแอดวานซ์นะครับก็เหมือนกับเรียนรู้ในขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็เข้าไปสู่ในขั้นสูงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ไปฝึกประสบการณ์จากถิ่นต่างๆอาจจะเข้าไปร่วมนะกับพ่อครูแม่ครูนะครับอีกส่วนนึงติดตามพ่อครูแม่ครูแบบอาสมศิลปินนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้จากวิธีการปรับใช้ในยุคในอนาคตนะฮะต่อไปแล้วก็คนที่เป็นครูอาจารย์เองเนี่ยก็อาจจะนะฮะสนับสนุนให้ตัวของเขาเองเนี่ยนำเอาศิลปะที่เป็นฐานสำคัญเนี่ยลองเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็อาจจะให้เขาไปทดลองฝึกดูซิว่าถ้าซอเนี่ยแบบแร็คแร็ปนะฮะซอแบบแร็กเก้ซอแจ๊สซอแบบแนวโอเปร่าออเคสตราอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะทำได้ซึ่งเราต้องขึ้นอยู่กับการทดลองเพื่อที่จะนำเอาศิลปะเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดและในอนาคตก็จะมีการคิดค้นต่อไปสำหรับคนในยุคหนึ่งนะครับ
0: ขณะเดียวกันสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็พร้อมเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ท่ามกลางกระแสโลกยุคใหม
3: ่คือเรื่องเหล่านี้ทางสภาวัฒนธรรมเราคำนึงถึงตลอดนะครับว่าศิลปะหรือว่าของดีจากเกิดจากภูมิปัญญาของคนในอดีตที่เขาสืบสานกันมาเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืน คำว่าซอเนี่ยมันเป็นศิลปะพื้นบ้านจริงๆถ้าเราจะนำไปสู่สากลหรือนำไปสู่สาธารณะต่างๆให้เกิดการยอมรับเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนอีกมากว่าเราจะพัฒนาไปอย่างไรกับสภาพสังคมของคนรุ่นต่อไปเนี่ยให้เขายอมรับแล้วให้เขาเกิดการนิยมชมชอบแล้วก็สามารถที่จะหันมาสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรากำลังคบคิดกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจะเอาเสียงใหม่ๆจริงๆที่เป็นกระแสสังคมปัจจุบันเข้ามาสอดรับกับซอเนี่ยกำลังหาจุดร่วมอยู่จะไปทางไหนอย่างไร
0: จากการแสดงที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเฉพาะของซอล้านนาทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2552แม้วันนี้อาจไม่มีการแสดงซอล้านนามากเท่าในอดีตแต่อย่างน้อยที่สุดการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์พร้อมๆกับคนรุ่นใหม่เข้ามารู้จักและมีส่วนร่วมก็น่าจะทำให้ซอล้านนายังคงได้รับการสืบสานต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ต้นฉบับที่เป็นสมุดภาพว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติสำรวจตามบัญชีเอกสารโบราณมีทั้งหมด6เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำ3เล่มและหนังสือสมุดไทยขาว3เล่มซึ่งปัจจุบันคงมีหนังสือสมุดไทยขาวเก็บรักษาอยู่ณหอสมุดแห่งชาติเพียง2เล่มเท่านั้นอีก1เล่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครขอยืมไปจัดแสดงภาพในต้นฉบับสมุดภาพรามเกียรติ์ที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำมีทั้งภาพร่างลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์ตอนต่างๆภาพลักษณะตัวละครและภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแสดงท่าทางเกี่ยวข้องกันอยู่บันทึกภาพด้วยเส้นขาวคือสีที่ใช้สำหรับวาดภาพและเขียนตัวอักษรได้จากเปลือกหอยมุกบดละเอียดผสมกาวที่ได้จากยางไม้เช่นยางมะขวิดหรือยางสนเป็นต้นซึ่งบางเล่มมีหลักฐานว่าร่างภาพด้วยเส้นดินสอขาวก่อนแล้วจึงนำมาลงรายละเอียดด้วยเส้นขาวเพิ่มเติมนอกจากนั้นบางเล่มยังบันทึกข้อมูลว่าได้จำลองใหม่เมื่อพุทธศักราช2460เพื่อเก็บภาพร่างฝีมือชั้นครูไว้เป็นหลักฐานเช่นพระครูโตหลวงพรหมพิจิตรเงียบและขุนราชนุจิตอิ่มเป็นต้นสำหรับต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยขาวนั้นมีทั้งที่เขียนภาพระบายสีน้ำยาคือสีที่ได้จากธรรมชาติหลายสีหรือสีฝุ่นผสมกับกาวยางไม้และเขียนภาพลายเส้นด้วยเส้นหมึกเล่มที่เป็นภาพลายเส้นสีน้ำยาเป็นภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจนถึง4ตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร2ตัวมีการตกแต่งภาพด้วยลวดลายกนกสีสันสวยงามส่วนฉบับที่เป็นเส้นหมึกเป็นภาพจับ1เล่มที่มีหลักฐานแสดงภาพร่างด้วยเส้นดินสอและภาพแสดงลีลาต่างๆของตัวละครและสัตว์ต่างๆอีก1เล่ม
2: สีดาเมื่อตระหนักว่าทศกัณฐ์สิ้นชีวิตแล้วนางก็เตรียมตัวเข้าเฝ้าพระรามเมื่อมาถึงพระพลาสีดาฉุกคิดว่าการที่นางต้องจากพระรามไปถึง14ปีนั้นแม้นางจะรักษาตัวไว้ไม่ให้มัวหมองในช่วงเวลาที่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของทศกัณฐ์แต่ก็คงเป็นการยากอยู่มิใช่น้อยที่จะไม่ให้สามีเคลือบแคลงพระทัยจึงทุ่นคิดอยู่ว่าจะแก้ปัญหาที่ว่านั้นอย่างไรเมื่อเข้าไปในพระพลาแล้วพระรามได้เห็นหน้าสีดาก็เกิดความยินดีเป็นอย่างยิ่งใครจะเข้าไปอุ้มนางขึ้นมาเชยชมให้สมรักแต่ก็ไม่สามารถทำได้ดังประสงค์ด้วยทรงเกรงว่าคนทั่วไปจะติฉินถึงความไม่บริสุทธิ์ของนางสีดาได้พระรามจึงแกล้งกล่าวขึ้นว่าพระองค์ได้ติดตามนางด้วยความเหนื่อยยากแต่ไม่รู้ว่าสีดามีสมบัติอะไรเอามาอวดได้บ้างหลังจากไปอยู่ในวังทศกัณฐ์อันสุขสบายมาเสียหลายปีนางสีดาเสียใจใจระคนกับความเจ็บปวดในคำที่พระรามกล่าวนั้นเป็นยิ่งนักนางจึงขอให้พระรามเชิญเทวดาทั้งปวงมาเป็นสักขีพยานเพราะนางจะทำการลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจของนางที่มีต่อพระรามพระรามจึงแผลงสอนจันทวาทิตอันเชิญเหล่าเทวดาและแผลงสอนอัคคณีเป็นไฟจุดฟืนจนลุกแดงนางสีดาจึงตั้งจิตอธิษฐานสาบานต่อหน้าเทวดาทุกชั้นฟ้าว่าถ้านางทำ

0: ใดนอกใจพระสวามีแม้แต่เพียงคิดขอให้เพลิงจงเผาผลาญนางให้ถึงแก่ชีวิตแต่ถ้ามิเป็นเช่นว่าขอบาทาอย่าได้ร้อนแต่อย่างใดสามารถเดินลุยไฟต่อไปได้ลุล่วงแล้วนางก็ก้าวเดินไปปรากฏว่าทุกย่างก้าวนั้นความร้อนไม่ได้แผ่วผ่านนางและยังมีดอกบัวทิพย์ผุดขึ้นมารองรับพระบาทด้วย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่กล้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุข

0: ตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เราในเดือนเมษายน2565เดือนที่กรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยมีอายุครบ240ปีนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ย่านบางขุนนนท์ครับบริเวณนี้เองย่านนี้เองจะเห็นได้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะเลยนะครับจนหลายคนพูดว่าถนนเส้นนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบกับถนนเส้นอื่นๆนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวย่านบางขุนนนท์ย่านนี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณปากคลองชักพระปากคลองชักพระก็คือนี่ครับปากคลองที่เห็นอยู่นี่นะครับคลองชักพระเองครับในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนะฮะปัจจุบันก็เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีก็จะมีประเพณีชักพระนะครับซึ่งก็คือการแห่พระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุมาจากวัดนางชีนะครับที่อยู่ที่คลองด่านมาที่วัดไก่เตี้ยนะฮะซึ่งอยู่เลยไปตรงนี้นิดเดียวครับประเพณีชักพระเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากไม่ใช่แต่ในเฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ
1: ตั้งแต่สมัยแรกๆที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเขตของประเทศไทยเนี่ยนะสมัยทวาราวดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีพระนัสบดีเนี่ยเป็นพาหนะแต่พอมาภายหลังเนี่ยรูปแบบของการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเปลี่ยนนะพระนัสบดีเปลี่ยนออกไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นบันไดละเป็นบันไดลงมาอันนั้นก็จะมีอีกหลากหลายภูมิภาคเลยที่เน้นในเรื่องของวันออกพรรษาในเรื่องของประเพณีชักพระทางน้ำเป็นการใช้พื้นที่ภูมิวัฒนธรรมที่แบบเกี่ยวเนื่องกับผู้คนที่อยู่ในเขตลำน้ำที่สำคัญมากเลยคือการชักพระที่ทะเลสาบอินเลคือพระบัวเข็มที่ไปตะเวนไปทั่วชุมชนต่างๆให้ชุมชนต่างๆมานมัสการนะคะจะส่วนของประเพณีชักพระของวัดนางชีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงของออกพรรษา

0: งานประเพณีชักผ้านั้นเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1พระสิริโสภาคมหานาคนารีได้มาบวชชีที่นี่และก็พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุก็เลยอัญเชิญให้ญาติโยมทั้งหลายส่งน้ำแล้วก็มาแห่ทางเรือเรียกว่างานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุหรือชาวบ้านเรียกว่างานประเพณีชักผ้า
1: ขบวนมันจะยาวมากเลยแล้วมันก็จะมีเรือหลักที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีเรือตามเรือตามก็จะมีเรือหางยาวเรือสองตอนนะคะคือใครถ้ามีศาลาท่าน้ำอยู่เนี่ยการที่เรือผ่านเนี่ยนั่นก็คือการร่วมพิธี
0: งานประเพณีชักผ้าเนี่ยมีความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะว่าสองฝั่งคลองจะมีญาติโยมได้ต้มหมูบูชาบางปีก็มีนางรำมีเครื่องแห่อะไรต่ออะไรเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาต
2: ุเด็กๆก็เคยตามไปดูพอเรือผ้ามาแล้วก็วิ่งไปดูบ้านฉันอยู่ครับหน้าวัดขี้เหล็กก็วิ่งไปดูที่วัดไก่เตี้ยเดินไปถึงกันสมัยก่อนนี้มันเด็กๆ เราก็ไปดูแต่เขาเรือสวยๆงามๆเยอะเขาก็แห่พระมาขึ้นที่วัดไก่เตี้ยมาฉันเพลที่นั่น
0: ทำมาอย่างนี้ทุกๆปีแม้จะมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นแต่ว่าทางวัดก็ไม่ได้งดแต่ประการใดซึ่งท่านณปัจจุบันก็แห่กันมาอย่างนี้200กว่าปี
3: สภาพแวดล้อมในเดือน11เนี่ยน้ำมันจะหลากมาแล้วหมายความว่าในช่วงหน้าน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดนะแต่พระท่านมาโปรดถึงหน้าบ้านถึงบันไดท่าน้ำนั่นแหละตามที่ต่างๆตามวัดต่างๆด้วยนะคะอาจจะแวะวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นลักษณะเดียวกันหมดนี่คือพื้นฐานของประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของลุ่มน้ำลำคลองนะแล้วก็ใช้ประเพณีของการทางพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำหลากในช่วงเดือน11ก็เป็นช่วงที่ออกพรรษาพอดีนะคะ
4: วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเขาผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมากเลยนะครับนอกจากเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาอย่างที่พูดไปข้างต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและเรื่องของอาหารการกินก็เช่นกันครับที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปได้นะครับบริเวณคลองชักพระนี่นะครับผู้คนแถวนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีเรือพายขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเต็มท้องน้ำไปหมดเลยนะครับ
3: บ้านขุนนนท์ก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นๆนะในเขตของฝั่งธนแล้วก็ฝั่งกรุงเทพวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินเนี่ยก็ใช้ทางน้ำเป็นปกติทีนี้คนในสวนเนี่ยเยอะโดยเฉพาะสวนในบางกอกน้อยเนี่ยบอกแล้วมันเป็นทางแพร่งที่มันแยกออกไปทางคลองลัดที่จะไปออกแถวคลองแม่น้ำอ้อมซึ่งไปต่อเมืองนนท์กับอีกส่วนนึงอ่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นการขุดคลองลัดที่เขาเรียกว่าคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นคลองที่แบบขุดไปต่อกับลำน้ำท่าจีนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่คลองเจดีย์บูชาก็คือนครปฐมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอ้อยนะการค้าน้ำตาลการค้าข้าวก็ต้องขนส่งแบบบริเวณคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะเพราะนั้นเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญคนเยอะนะคะพอคนเยอะปุ๊บเนี่ยมีผู้คนอยู่ในคลองปุ๊บนะสิ่งที่ต้องการเข้ามาเนี่ยก็คือย่านการค้าเขาก็มีการค้าขายเรือนแพของเขาอยู่ว่าเป็นชาวมุสลิมมีอาจจะเป็นของเฉพาะอย่างนะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยก็จะมีคนจีนเข้ามาเพื่อทำมาค้าขายนะคะการขายอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งต้องเกี่ยวโยงกับผู้คนอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนเลยว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาค้าขายทางเรือ
1: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเรือพายตลอดเวลานะคะมานับเอาตอนโตแล้วเนี่ยพบว่าเรือพายทั้งหมดที่น่าจะเป็นเรือขายของที่พายเข้ามาในคลองชักพระเนี่ยจะมีตกประมาณ 5-60 ลำนะคะใน 5-60 ลำเนี่ยจะเป็นเรือก๋วยเตี๋ยวประมาณสัก20-30 ลำนะคะแล้วก็จะเป็นเรือขายกาแฟประมาณ10กว่าลำแล้วก็เป็นจิปาถะอื่น
5: ๆเตี๋ยมาจากซัวเถาอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวในเรือแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายกาแฟถ้าเป็นเรือแจวสมัยก่อนเป็นเรือแจวครอบครัวมีเรือลำเดียว

0: เสียขายคนเดียวแม่อยู่บนบกเลี้ยงลูก
1: พี่หมวยเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวตั้งแต่ที่อากงย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณคลองชักพระแห่งนี้พี่หมวยและน้องสาวรับช่วงกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวต่อมาจากแปะยงซึ่งก็คือคุณพ่อและในปัจจุบันก็ยังคงขายอยู่ฝั่งตรงข้ามกรมบังคับคดี
0: เกิดที่นี่ค่ะ
2: เกิดที่นี่เลย
0: ก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ย้ายออก
1: พี่หมวยเล่าให้ผมฟังว่าบ้านที่พี่หมวยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆอยู่ติดกับคลองชักพระเลยครับ
0: เดี๋ยวไปริมน้ำได้ที่บ้านเรา
2: คือบ้านหลังนี้ที่ตอนเด็กๆ
0: ใช่ค่ะ
2: เมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขายกาแฟ
0: ขายกาแฟด้วยแล้วก็
2: ขายเรือด้วยขายกาแฟขายน้ำแข็ง
0: ใช่เพราะว่าป้าสะใภ้เขาขายบนบกเนี่ยอากงมาจากเมืองจีนแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ห้องแถวกันทุกคนอ่ะหลายคนเลยแบบเหมือนกับมาจากหมู่บ้านเดียวกันมาอยู่ห้องแถวเล็กๆครอบครัวหนึ่งก็ห้องหนึ่งอยู่กันแออัดอ่ะนี่อากงค่ะคือปู่นะคะแล้วนี่อาม่าอากงที่มาจากเมืองจีนค่ะแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าพายเรือไปขายที่ถึงปากคลองมะกอกน้อยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ขายของแบบบ้านหนึ่งสมมติว่ามีลูก4คนก็มีเรือ4 5ลำพ่อค่ะลำนึงลูก4คนส่วนใหญ่แม่ก็ไม่ออกไปขายของหรอกแม่ก็อยู่บ้านเตรียมของแล้วก็ออกไปขายกันบ้านนี้ขายก๋วยจั๊บขายก๋วยเตี๋ยวบ้านหนึ่งบางที3ลำ2ลำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูหวานเย็นมีสารพัดอย่างเลยกาแฟก็ต้องหลายลำ
1: นอกจากเรือก๋วยเตี๋ยวของแปะยงแล้วก็ยังมีเรือก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นๆอีกนับ10เจ้าเลยนะครับอย่างเช่นเรือก๋วยเตี๋ยวของเจ็ดจั๊วของนายเอี่ยมของนายเพ้งที่พายขายอยู่ในคลองชักพระ
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสวนฝั่งทนในอดีตนะครับบริเวณนี้เองก่อนหน้าก็มีชาวจีนอาศัยอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็จะมีชาวจีนจำนวนมากอพยพมาจากฝั่งพระนครเพราะว่าหนีภัยจากระเบิดนะครับทีนี้เองเนี่ยในปีใกล้เคียงกันนะครับปี2485ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพสวนฝั่งทนเนี่ยก็ได้รับความเสียหาย

0: สวัสดีครับ
1: เจกสวัสดีอาเจกเนี่ยอยู่ศาลใกล้เนี่ยเฝ้าศาลฮะ80แล้วอาเจกอ
0: ยู่ไหนนะ80แล้ว
1: เดิมเฝ้าศาลเดี๋ยวนี้ก็มีคนช่วยเฝ้า
0: เดินก็ไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลค่ะในความรู้สึกนะว่าเดินประจำตั้งแต่เด็กเป็นห้องแถวค่ะที่อยู่กันรวมกันหมดเลยที่ทุกคนมาจากเมืองจีนแล้วก็มาเช่ากันอยู่อ่ะ
0: ทั้งอากง
1: ทั้งอากงมาอยู่นี่ค่ะ
0: ในเพ้งใน
1: แกะใช่ๆค่ะแล้วในอ้วนนะคะ
0: ในอ้วนก็อยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ในเพ้งในแกะในอ้วนเนี่ยก็คือรุ่นแบบรุ่นเตี่ยเขาก็ทำ
1: เตี่ยเขาทำด้วยเตี่ยก็ขายอากงที่เป็นเจน1เตี่ยพี่เจน2พี่เจน3ในแก่เจน2อ่ะ
0: อ๋อก็รุ่นเตี่ยเรา
1: ค่ะก็อยู่ห้องแถวจะอยู่ไอ้นั่นนะคะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยอยู่ริมคลอง
0: เรามันไปทรงนี้มั้ย
1: ไปใช่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆใช่
0: เป็น
1: ใช่อย่างนั้น
0: นะเป็นตรอกหน้าตรอกเล็กๆ
2: ในชุมชนตรงคลองชักพระเนี่ยมันมีโรงสีมีโรงก๋วยเตี๋ยวนะคะมีโรงเชือดหมูถือว่าเป็นชุมชนที่มันเอื้อความสัมพันธ์กันทำให้เกิดวัตถุดิบจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการขายก๋วยเตี๋ยว
3: คือความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าผู้คนอยู่ริมน้ำถูกไหมคะหน้าบ้านเขาเนี่ยก็คือลงน้ำเขาจะไปเข็นก๋วยเตี๋ยวหรือหาก๋วยเตี๋ยวขายไม่ได้เพราะไม่ใช่ถนนดังนั้นตามเลือกส่วนไรนาหรือว่าในพื้นที่ต่างๆก็ต้องใช้เรือ

0: ในการเป็นพาหนะในการที่จะเอาอาหารเนี้ยชิ้นนี้ชนิดเนี้ยเข้าไปสู่หน้าบ้านนะก็คือใช้เรือเป็นปกตินั่นเอง
1: คือในบริบทของคลองเนี่ยนะคะความสำคัญอันหนึ่งก็คือการมีศาลาท่าน้ำในศาลาท่าน้ำเนี่ยมันคือพื้นที่กลางที่ในแต่ละบ้านเนี่ยออกมาใช้เราก็จะมานั่งศาลาท่าน้ำกันถ้าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยการนั่งศาลาท่าน้ำเนี่ยก็คือการเห็นว่ามีเรือขายของอะไรบ้างนะคะ เราก็แค่อยากกินอะไรเราก็วิ่งเข้าไปบอกผู้ใหญ่ว่าเรือนั้นมาแล้วเรือนี้มาแล้วนะคะเขาก็จะให้สตางค์เพื่อมาซื
2: ้อตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านในเพ้งนะครับร้านในเพ้งเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ในสมัยก่อนในอดีตรุ่นเตี่ยนะครับขายอยู่บนเรือนะครับพายเรือขายและปัจจุบันเนี้ยก็คือย้ายมาอยู่บนบกแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบนี้นะครับมันก็จะมีเส้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีผักผักเองเนี่ยนอกจากถั่วงอกนะฮะแล้วก็ผักบุ้งที่ใส่เย็นตาโฟที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็จะมีผักตำลึงนะฮะซึ่งก็คือที่มาของก๋วยเตี๋ยวตำลึงเขาก็บอกว่าย่านบางขุนนนท์เนี่ยแหละครับที่เป็นต้นตำรับเป็นเจ้าแรกๆของก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต่างๆจากก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาใส่ถั่วงอกจบถั่วงอกมันก็ใช้เวลาในการเพาะถั่วงอกหรือว่าโรงถั่วงอกอะไรต่ออะไรมันอาจจะแบบใช้ปริมาณเยอะไม่พออะไรเขาก็เริ่มมองหาผักก๋วยเตี๋ยวของบ้านขุนนนท์ที่อร่อยเนี่ยนั่นคือก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะเป็นที่แรกๆเลยที่ทำก๋วยเตี๋ยวตำลึงขึ้นมา
1: ตำลึงน่าจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะตำลึงมันก็จะขึ้นอยู่ตามรั้วชาวสวนเดินออกมาก็จะมีตำลึงให้เก็บชาวสวนเนี่ยค่ะเอาตำลึงจะเอามาให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่เป็นเกาเหลาหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นพอเกิดปัญหาของถั่วงอกก็เลยมีการทดลองเอาตำลึงมาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เลยอาจจะทำให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้สึกว่าตำลึงก็เป็นอย่างหนึ่งที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวได
0: ้ในสังคมของเราเนี่ยรับว่าทำในเรื่องของการทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมานานมากแล้วอาจจะสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้เพราะว่าเข้ามากับคนจีนทางตอนใต้นะคะจีนใต้นะก็คือคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันปรากฏอยู่ในคำศัพท์ในภูมิภาคอื่นๆด้วยก็คือตัวเส้นที่แบบทำแป้งเนี่ยแล้วตักออกมาแล้วก็ใส่น้ำซุปหรือจะเป็นแห้งก็ได้ก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเราพบว่าในราชสำนักที่บันทึกเอาไว้เนี่ยก็จะบอกว่ามีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันช่วงที่การเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเป็นช่วงที่ไม่ใช่อาหารหลักเหมือนกับว่าเป็นอาหารว่างในประเภทของอาหารเนี่ยมีอาหารว่างกับผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในสำรับของคนไทยคนสยามหรือว่าคนกรุงเทพก็จะรับประทานอาหารว่างหลายอย่างนะซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่คนไทยในยุคก่อนเนี่ยเขามองว่าเป็นอาหารว่างนะไม่ใช่เป็นอาหารหลักเหมือนที่เรารู้สึกกันในปัจจุบันนะคะ
1: ในยุคที่เราพูดกันว่าเชื่อท่านผู้นำชาติจะพ้นภัยเนี่ยจอมพลป.เนี่ยก็ส่งเสริมให้ข้าราชการตามโรงเรียนทำก๋วยเตี๋ยวให้คนทั่วไปกินทำขายในก๋วยเตี๋ยวที่ทำขายสมัยก่อนเนี้ยจอมพลป.ก็มองว่ามันก็ยังมีวัฒนธรรมที่ดูเป็นคนจีนก็เลยมาคิดซิว่าถ้าจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดูเป็นไทยเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็มีการคิดในเรื่องของการผัดก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวผัดสมัยเดิมเนี่ยจีนมีการขายอยู่แล้วจอมพลป.จะเอามาทำอย่างไรให้เป็นความเป็นไทยก็ใส่เครื่องเข้าไปไม่ว่าจะใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแห้งหัวไชโป๊หรืออะไรก็เกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขึ้นมานั้นก็จะเห็นว่าในวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในโรงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่ทำให้เป็นต้นทางของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
3: หลายคนอาจจะเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำดำใช่ไหมครับอย่างที่เราไปกินอนุสาวรีย์หรือที่รังสิตเนี่ยแต่จริงแล้วแบบอย่างผมเนี่ยเข้าใจว่า

0: ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเกิดจากคำว่าก๋วยเตี๋ยวบวกกับคำว่าเรือใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายอยู่ในเรือกันจริงๆมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้ทุกประเภทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ที่ขายอยู่บนเรือกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดซีอิ๊วหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ภายในปี2483นะครับก็ได้มีการตัดถนนขึ้นมาเส้นหนึ่งที่ฝั่งทนต่อมาถนนเส้นนี้ก็คือถนนจรัญสนิทวงซึ่งถนนจรัญสนิทวงมีความสำคัญนะครับเพราะเป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่สวนย่านฝั่งทนแล้วก็ทำให้ชีวิตการสัญจรของผู้คนเปลี่ยนจากทางน้ำขึ้นมาบนบกแทนและในปี2507ก็มีการสร้างสะพานคลองชักพระแห่งนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมสองฝั่งคลองเข้าหากันเชื่อมถนนบางขุนนนท์กับถนนชัยพฤกษ์และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือจากที่ค้าขายกันในน้ำพายเรือขายนะครับก็ค่อยๆทยอยย้ายขึ้นมาขายบนบกแทนครับ
2: ถ้าเป็นร้านแรกเนี่ยก็คือร้านของอากงนะคะอากงก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคู่กับแปะยงที่ขายกาแฟ
3: แปะยงอ่ะเป็นเตี๋ยซึ่งแปะยงเนี่ยขึ้นบกก็มาขายกาแฟด้วยขายมาด้วยกันเป็น10ปีอะค่ะ
2: ตอนหลังเนี่ย2ร้านเนี้ยก็แยกจากกันนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว2ร้านซึ่งเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูทั้งคู่นะคะเดิมเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยคือคุ้มขุนพลคือบ้านพักของจอมพลประพาสปัจจุบันเป็นที่ทำการของกรมบังคับคดีนะคะนั้นร้าน2ร้านเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่หน้ากรมบังคับคดีชุดต่อมาในอ้วนกับในเอี่ยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเปิดร้านอยู่ตรงข้างหอพักพยาบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านของนายเพ้งร้านของนายเพ้งเนี่ยก็จะอยู่บริเวณที่ทำการสวนยางนั้นถ้าบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจากคลองชักพระเนี่ยแล้วขึ้นบกเนี่ยก็จะมีแค่4เจ้านี้ค่ะการตัดถนนใหม่ๆหลายๆเส้นก็ทำให้ผู้คนมาหาซื้อบ้านจัดสรรหาซื้อที่ดินในย่านนี้คราวนี้สวนในย่านฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นลักษณะของขนาดสวนหรือสวนแบบยกร่องเมื่อชาวสวนขายที่ดินออกไปให้หมู่บ้านจัดสรรมาทำบ้านก็ต้องถมที่การถมที่เหล่านี้ก็คือการปิดทางน้ำน้ำเคยโฟลมันก็ทำให้น้ำไม่มีที่ไปเวลาน้ำหลากมาหรืออะไรน้ำมันก็ท่วมเมื่อมีคนมาอยู่อาศัยเยอะเข้าเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นปัญหาทางราชการก็เริ่มที่จะต้องกั้นน้ำ
1: เมื่อทางการพยายามบริหารจัดการน้ำพยายามควบคุมน้ำโดยการสร้างประตูน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามลำคลองต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่นะฮะเพื่อป้องกันน้ำท่วมต้องเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนกับสายน้ำแทบจะขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง

0: แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะศาลามีทั้งศาลามีทั้งท่าน้ำ
1: ก็โดนเขื่อนประตูน้ำ
0: ก็คือประตูน้ำหรือเขื่อนมาก่อนหรือว่ามาพร้อมกันคร
1: ับ อ๋อมันมาพร้อมกันค่ะเพราะว่ามันต้องมีเขื่อนแล้วก็ทำประตูน้ำเนี่ยแล้วเขาเสริมขึ้นไปอีกอะตอนแรกไม่สูงเท่านี้นะคะเขาเสริมไปอีกประมาณ
0: ตอนแรกขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แค่ทางเดินนะคะ
0: ทางเดิน
1: ทางเดินข้างบนแล้วก็เสริมไปอีก
0: หมายความว่าแล้วปี54น้ำท่วมไหมที่นี
1: ่ท่วม
0: แสดงว่าก็ถูกขังเลยฮะ
1: มันรั่วหรือมันอะไรก็ปี54ท่วมเนี่ยมีรอย54ที่เนี่ยท่วมเยอะเลยนี่
0: คือปี54ท่วมก่อนทำครับ
1: ก่อนทำ
0: เวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ขึ้นเร็วลงเร็วป่ะ
1: ใช่ๆมันก็ขึ้นลงตอนเด็กๆก็มีน้ำท่วม
0: ครับแล้วทำอย่างนี้ไม่คิดถึงคนที่อยู่ริมคลองเลยเนาะ
1: เนี่ยปะทะกับกำแพงเลยค่ะสายตา
2: เมื่อสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันจะแรงขึ้นเพราะเดิมเนี่ยถ้ามันไม่มีเขื่อนเนี่ยเวลาเรือมาเนี่ยน้ำมันจะแตกแล้วก็ดูดซับไปกับพื้นดินนะคะมันก็จะลดความแรงแต่พอมีเขื่อนแล้วเนี่ยเมื่อเรือผ่านมาเนี่ยเวลาเป็นคลื่นเนี่ยมันจะไปกระทบกับผนังเขื่อนมันก็จะตีกลับมาค่อนข้างแรงไอ้ความแรงของน้ำเหล่านี้ทำให้คนพายเรือเนี่ยพายเรือลำบากขึ้นเพราะเรือมันก็จะต้านกับน้ำหรือต้านกับคลื่นนู่นนี่นั่นนะคะนั้นเหล่านี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพายเรือขายของทางน้ำเนี่ยมีอุปสรรคว
3: ันนี้เมืองของเราขยายตัวและเปลี่ยนไปมากมายเลยนะครับในอดีตจากชีวิตที่เชื่อมโยงกับน้ำเราถูกทำให้ต้องหันหลังให้กับแม่น้ำกับลำคลองไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่หายไปหรือว่าย้ายมาขายบนบกแต่วิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำกับท่าน้ำก็ถูกทำลายลงไปคลองที่ฝั่งทนเคยมีสัตว์น้ำมากมายกุ้งตัวโตๆอย่างที่เห็นก็หายไปบริหารจัดการน้ำในมิติเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
4: สองร้อยสี่สิบปีกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้นะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการที่จะฟื้นฟูน้ำฟื้นฟูคลองและต้องการเปลี่ยนกรุงเทพผมจึงอยากจะฝากบอกทุกท่านและพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะสามารถมองการพัฒนาเมืองไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนและดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองย้อนกลับไปที่อดีตได้ไกลแค่ไหนและเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: อันนี้ก็คือตลิ่งชันมา
1: ตรงนี้อำเภอตลิ่งชันพอเราข้ามสะพานปุ๊บอำเภอตลิ่งชันเนี่ยบ้านแม่อยู่เนี่ยพายเรือที่บอกขายขนมอ่ะตอนเออช่วยหุงข้าวแม่ต้องหุงข้าวเลี้ยงคนงาน
0: เอาไปดูนั่นคือกรมบังคับคดีอยู่ไหนครับ
1: ต้องเข้าไปในนี้ไง
0: ในนี้ใช่ไหม
1: เข้าไปในนี้ที่บอกว่าสามแยกปากคลองก็คือตรงนี้หัวมุมนี่ปากคลอง
0: อ๋อ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียรภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียรทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรนราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรนราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
ราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณ์เทียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณ์เทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณ์เทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณ์เทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิม
ระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยเกรียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: พระรามตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์ลักษณะผิวสีเขียวนวลสวมมงกุฎชัยคือนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเข็นในโลกเนื่องจากในขณะนั้นทศกัณฐ์ยักษ์ร้ายได้กำเริบฤทธิ์กระทำย่ำยีโลกมนุษย์เทวดาและบาดาลให้เดือดร้อนพระอิศวรจึงอัญเชิญพระนารายณ์จุติลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสท้าวทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาพร้อมกันนั้นบัลลังก์ทาเพชรจักรและสังของพระนารายณ์ก็ได้ถือกำเนิดเป็นอนุชาต่างมารดาของพระรามอีก3องค์คือพระพรตพระลักษณ์และพระสัตรุษส่วนพระลักษมีชายาของพระนารายณ์ก็กำเนิดเป็นนางสีดามเหสีของพระรามนอกจากนี้ยังมีเหล่าเทวดาที่จุติลงมาเป็นวานรเพื่อเตรียมไว้เป็นไพร่พลของพระรามในการต่อสู้กับฝ่ายยักษ์ต่อไปพระรามทรงระลึกอยู่เสมอว่าพระองค์คือนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบอธรรมโดยเฉพาะยักษ์ร้ายอย่างทศกัณฐ์ดังนั้นเมื่อท้าวทศรถจำต้องยกราชสมบัติให้แก่พระพรตและให้พระรามออกบวชเดินป่าเป็นเวลา14ปีตามคำขอของมารดาพระพรตพระรามจึงรู้สึกยินดีที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจในฐานะนารายณ์อวตารโดยในระหว่างเดินป่านั่นเองพระรามก็ได้ให้ความช่วยเหลือเหล่าเทวดานางฟ้าที่ถูกสาปมานานหลายร้อยปีให้พ้นทุกข์และเมื่อนางสีดาถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปไว้ที่กรุงลงกากลายเป็นสาเหตุที่เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์นั้นพระรามก็ทรงนำกองทัพวานรเข้าต่อสู้กับพวกยักษ์ทศกัณฐ์หลายครั้งหลายคราวจนกระทั่งได้รับชัยชนะสามารถสังหารชีวิตทศกัณฐ์และยักษ์อันธพาลจนหมดสิ้นจากนั้นจึงเสด็จกลับไปครองกรุงศรีอยุธยาด้วยความผาสุกเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ผู้อ่านรามเกียรติ์เชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมตลอดกาล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อปราบปรามขอมสบาทโขนลำพงพ่อขุนผาเมืองได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาครองเมืองสุโขทัยและขานพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นต้นราชวงศ์สุโขทัยปกเรื่อยมาจนขึ้นสู่สมัยของพ่อขุนบานเมืองปกครองต่อมานั้นสันนิษฐานว่าศูนย์กลางในการปกครองในช่วงต้นนี้อาจจะอยู่บริเวณวัดพระพายหลวงซึ่งมีพื้นที่สี่เหลี่ยมและมีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นจนในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสามารถขยายอาณาเขตของสุโขทัยได้กว้างไกลนักวิชาการเชื่อกันว่าความสัมพันธ์ของเมืองเหล่านี้กับสุโขทัยเป็นไปในลักษณะพี่เมืองน้องศิลาจารึกหลักที่หนึ่งยังบอกให้ทราบอีกว่าในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะได้ย้ายเมืองมาอยู่ที่วัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางแล้วศาสนาในอาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในสมัยของพระมหาธรรมชาลิไทยซึ่งได้อาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากนครพันธ์ซึ่งพุทธศาสนาจากลังกากำลังเจริญอยู่มายังเมืองสุโขทัยและได้มีพระนิพนธ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขึ้นเรียกว่าเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงเพื่ออบรมสั่งสอนประชาชนให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนารูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมถูกรังสรรค์จนเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยดังจะเห็นได้จากพระพุทธรูปลีลาซึ่งเป็นประติมากรรมลอยตัวและเจดีย์ทรงดอกบัวตูมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยโบราณสถานวัดศรีสวายเป็นร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมแบบขอมที่ปรากฏขึ้นก่อนการสถาปนาราชธานีสุโขทัยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18หลักฐานสำคัญคือปราสาทแบบขอมสามหลังที่สันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างคงก่อด้วยศิลาแรงทั้งหลังต่อมาในสมัยสุโขทัยจึงได้มีการซ่อมแซมด้วยอิฐและปรับแต่งรูปทรงให้สูงเพรียวขึ้นในลักษณะของพระปรางนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดได้มีการขุดพบทับหลังรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์แผ่นหินสลักรูปพระนารายณ์ประทับยืนอันเป็นวัตถุเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างไรก็ตามร่องรอยพระพุทธรูปปูนที่ประดับภายในซุ้มหรือหน้าบันของปราสาทรวมทั้งแท่นฐานที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคือหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นวัดในพระพุทธศาสนาอีกทั้งบรรดาลวดลายปูนปั้นที่ประดับบนปราสาทเป็นรูปเทพบุตรเทพธิดาพญาครุฑยุทธนาคลายพันธุ์พฤกษาต่างบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยงดงามตามแบบอย่างศิลปะสุโขทัยแล้วจึงสันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างวัดแห่งนี้คงเป็นเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนครั้นต่อมาเมื่อวัฒนธรรมสุโขทัยรุ่งเรืองขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาวัดศรีสวายจึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงอาการทางความคิดและความเชื่อทางศาสนาของผู้คนในดินแดนสุโขทัยที่สะท้อนออกมาในรูปของงานศิลปกรรมที่งดงามและสืบต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18ถึงพุทธศตวรรษที่21

สวัสดีครับพระราชมณีสถานวังหน้าปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆและเป็นที่รู้จักกันดีครับของชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง

เกิดขึ้นจากข้อกำหนดฐานานุสักของอาคารซึ่งจะต้องทำลดหลั่นลงจากพระราชมณฑีสถานของพระเจ้าแผ่นดินในพระราชวังหลวงตามพระเกียรติยศของพระมหาอุปราชที่มีพระราชอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินประกอบกับพระราชนิยมทางความงามความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือวังหน้าทำให้สถาปัตยกรรมณสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างไปจากสกุลช่างที่ปรากฏอยู่ในที่แห่งอื่นรูปแบบของอาคารที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือไม่มีการสร้างอาคารที่มีเรือนยอดทรงปราสาทหลังคาซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นเพราะเป็นเกียรติยศเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินแต่จะสร้างอาคารหลังคาทรงจั่วไม่มีชั้นลดหรือลดชั้นเตี้ยๆเพียง1ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีเสาอาคารเป็นเสากลมยอดบัวกลุ่มตามแบบแผนของวังหน้าแตกต่างจากเสาสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดบัวแหวงซึ่งเป็นแบบของวังหลวงเครื่องตกแต่งหน้าจั่วหรือกรอบหน้าบันเป็นความนิยมเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าช่อฟ้าที่ส่วนบนจั่วทำจะงอยปากปลาหงายขึ้นเครื่องรวยปิดเชิงชายคาทำเป็นแผ่นไม้ทอดอ่อนลงจากช่อฟ้าจรดถึงหางหงไม่มีงวงอัยราและนาคสะดุ้งหรือรวยรากาที่คดโค้งเสมือนลำตัวนาคซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสกุลช่างหลวงทั่วไป

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
1: เพื่อนๆและท่านผู้ชม
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่ากลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมค่ะเกรซเคยมาเที่ยวตลาดน้ำก่อนไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ไม่เคยเลยสักครั้งในชีวิต
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แล้วงั้นลองมองไปเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เกรซจะได้มานะคะนู่นนู่นเราลองหันไปข้างหลังดูตรงนู้นกันเห็นเรือลำนั้นไหมนี่นะคะซื้อขายของแบบนี้เขาเรียกว่าตลาดน้ำนั่นเองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมากันที่นี่ในวันนี้
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ครูนะคะจะมาพาน้องๆนะคะทุกคนนะคะเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันที่นี่ค่ะ
1: ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันด้วยคะ
0: เพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้เงินการใช้สินค้าและบริการการออมการลงทุนเมื่อเด็กได้เรียนรู้เรื่องนี้จะได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆในตลาดกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูจะพาเกรซไปนั่งเรือเคยนั่งเรือไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอ้วันนี้ไม่เคยนั่งเรือไม่เคยมาตลาดน้ำมาก่อนต้องสนุกแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะงั้นไป

0: เด็กๆคะครูเป็ดพาเด็กๆมาเที่ยวตลาดน้ำเพื่อให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างของสินค้าและบริการและได้ทดลองจับจ่ายใช้สอยกันจริงๆเด็กๆสังเกตไหมคะว่าสินค้าและบริการของที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นของคนในชุมชนผลิตขึ้นเองและนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
1: ขนมไทยเต็มเลยนะในนี้มีทั้งน้ำผลไม้มีทั้งขนมนะคะ
2: อันนั้นคืออะไรคะ
1: อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสังขยาฝักทองก็คือจะมีฝักทองแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะปักกวาดอยู่ข้างในอ่ะเหมือนกับเดี๋ยวเอาสังขยาใส่เข้าไปข้างในแบบเนี้ยอันนี้คืออะไรนะลองถามพี่เขาลองไหมสักกล่องไหม
2: เอาสีเขียวค
1: ่ะชิมพี่เขาให้ชิม
2: ค่ะเอารวมทั้งหมด1กล่องค่ะ
1: เดี๋ยวต้องนับตังค์ทอนให้ถูกด้วยนะ
2: ต้องทอน70บาทใช่ไหมคะ
1: ถูกค่ะ
2: ให้ถูกนะให้ถูกนะ25บาท
1: ถูกค่ะ
2: ขนมเบื้องค่ะ
1: แต่ขนมเบื้องทำไมไม่มีครีมอ่ะ
2: ทำไมขนมเบื้องไม่มีครีมคะ
1: ส่วนของที่นี่เลยเป็นแบบโบราณของที่นี่ใช่ไหมคะแล้วใช้อะไรแทนนะคะตรงสีเหลืองๆเป็นไข่เอาไข่แดงเคยขูดมะพร้าวไหม
2: ไม่เคย
1: อยากลองไหมลองไหมถามคุณป้าขอลองไหม
2: อยากลอง
1: ขอลองขูดมะพร้าวได้ไหมคะ
3: ความ
1: ความหมูงั้นแหละงั้นแหละ
2: ถูกก็ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่แวบไปเรื่อยๆหมุนไปให้เร็วกว่านั้นหน่อยนึงเอียงกระจาด้วย
1: ให้มันเป็นแผ่นนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่เดินตลาดน้ำนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีการทำนะคะขนมนะคะแล้วก็เห็นว่านี่เป็นสินค้านะคะแล้วก็คุณป้าเนี่ยก็มาช่วยให้บริการเรานะคะมาซื้อสินค้ากันที่นี่ได้นะคะ

0: มาลองชิมขนมเบื้องฝีมือเกรซกันดีกว่าเดี๋ยวลองบีบให้ครูสิครับหูไส้เยอะมากเลยเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองนิดได้ค่ะให้ครูชิมเล็กน้อยเท่านี้ก็ได้
1: แต่ว่าแป้งหนาไปหน่อย
0: ก็คือเราทำเองไง
1: ตื่นเต้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้คุณลุงจะพาเราไปที่ไหนกันบ้างนี่คะ
3: ช่วงนี้แล้วลงเรือตรงนี้แล้วนะครับจุดนี้แล้วเราจะพาท่านไปชมดอกฝักทองของริมตลาดน้ำและประยงก่อนประมาณเดินทางไปกับให้ชั่วโมงครึ่งนะครับไปทางกลับทาง
4: เคยนั่งเรือแบบนี้มาก่อนปะเรือหางยาวที่แบบ
1: ไม่เคยเลย
4: เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพตลาดน้ำชัดขึ้นแล้วจริงก็คือซื้อขายของกันอยู่บนเรืออย่างเงี้ยขายก๋วยเตี๋ยวก็มีขายน้ำมะพร้าวก็มีขายผลไม้ก็มีหรือว่าใช้ขนของก็ได้เหมือนรถเลยอะ
1: แล้วเวลาเราเรือผ่านไปแบบนี้ก็คือเราซื้อต้นทางแบบนี้ใช
4: ่ไหมใช่เราก็ซื้อแบบนี้เลยอย่างนี้ก็ขายผักขายผลไม้กันเลยนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่บนเรือจริงค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก็อยู่บนเรือนะคะ
5: เด็กๆคะในสมัยก่อนคนไทยนิยมใช้แม่น้ำลำคลองในการสัญจรทางเรือในการเดินทางการขนส่งสินค้าการค้าขายจึงเกิดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำคลองอย่างเช่นที่ตลาดน้ำแห่งนี้แต่ต่อมาเราเริ่มใช้การสัญจรทางบกการใช้เรือก็ลดน้อยลงปัจจุบันยังมีเหลืออยู่แต่น้อยมากยกเว้นการขนส่งทางทะเลแต่ที่คลองลัดมะยมแห่งนี้คนยังใช้เรือในการสัญจรกันอยู่นะคะ
4: คุณค่ะ
0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: งั้นเราไปหาไอติมสดชื่นกันดีกว่าดีไหม

0: ีหลายรสเลยค่ะมาเลือกรสดูก่อนมีเสาวรสค่ะมะขามสตรอเบอรี่มะนาวมะพร้าวช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาแล้วก็มะลุมแล้วก็ขนุนแล้วก็มะม่วงแล้วก็บลูเบอรี่และกาแฟค่ะ
1: อยากทานอะไรคะ
2: เอาสตรอเบอรี่กับวานิลานะคะ
0: สตรอเบอรี่กับวานิลา
2: ค่ะแล้วมะลุมนี่คืออะไรอะคะ
0: มะลุมเป็นสมุนไพรนะคะใช้ใบทำ
2: ใช้ใบทำเหรอ
0: ใช่เอาใบมา
2: ลองชิมไหม
0: อบแล้วก็ปั่นแล้วก็เหมือนผงกาแฟแล้วก็มาทำไอศกรีม
2: เดี๋ยวขอลองชิมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวให้เกรซลองชิมหน่อย
0: ลองค่ะลองชิมดู
2: ให้เกรซก่อนเลยสีเป็นยังไงคะ
3: สีเขียวค่ะ
0: ไม่เหม็นเขียวนะคะไม่เหม็นเขียวเพราะปกติมะลุมนี้ใช้ใบมันจิ้มลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากมันหวานหวาน
2: ขอบคุณค่ะป้าให้มะม่วงเรามาชิมเพิ่มหนึ่งด้วยเนาะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าเนี้ยมีหลายอย่างให้ลองชิมเลยเกรซลองชิมของตัวเองยังว่าเป็นยังไงสดชื่นหรือเปล่าคะ
3: ลองชิมแล้วค่ะสดชื่น
2: งั้นให้ชิมมะม่วงเพิ่มอีกอันนึง
3: ชิมลองด้วยไหมคะ
2: ลองด้วยกันเนี่ยคุณก็มีช้อยอีกอันนึงเหมือนกันเป็นยังไงหวานไหม
3: หวานหอมอร่อยค่ะ
2: อันนี้แหละค่ะที่เป็นผลไม้ในท้องถิ่นเนาะมะม่วงเอยหรือว่าม่อนเอยเนี่ยนะคะก็เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่การที่นำสิ่งนี้มาค่ะทำให้เกิดภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะเอามาแปลงแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้านั่นเองมีอีกชุมชนนึงนะคะที่ได้ผลิตนะคะสินค้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาทำให้เกิดรายได้อยากรู้ไหมว่าที่ไหน
3: อยากรู้ค่ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยค่ะ
4: ตุ๊กตาบาโหนภูมิปัญญาบ้านตะวงตัวนี้เรื่องเล่านะคะเมื่อก่อนที่นี่มันกันดารมันไม่มีนมดื่มมันไม่มีนมดื่มเนาะเด็กๆอยากจะตัวสูงต้องไปห้อยโหนบาที่วัดพระจะทำบาห้อยโหนให้ลักษณะบาห้อยโหนมันเป็นเสาสองเสาอย่างนี้แล้วก็เด็กๆอยากตัวสูงก็ไปห้อยกันทีนี้ตาวงก็มาย้อนอดีตเนาะให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้ว่าเมื่อก่อนเขาสูงกันน่ะเขาห้อยโหนนะเขาห้อยโหนกันนะมันจะได้สูงแต่สมัยนี้ก็ดื่มนมเยอะๆก็สูงได้เลยเป็นที่มาของภูมิปัญญาบ้านตาวงทำตุ๊กตาบาโหน
5: เป็นของเล่น
6: เป็นของที่ระลึก
4: เป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นของที่ว่าประโยชน์ประโยชน์นี่ประโยชน์
6: บริหาร
4: บริหารนิ้วมือสำหรับนิ้วมือล็อกคนเป็นอัมพฤกษ์อ่อนแรง
6: ป้าเหี่ยมคะอันนี้เป็นของเฉพาะที่ศรีศาสนาลัยหรือว่าม
4: ีที่เดียวที่นาต้นจันทร์ที่เดียวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
6: ป้าเหี่ยมคะอันนี้มืออาชีพในการทำตุ๊กตาบาโหน
4: ใช่
6: ทำมากี่ปียังไงแล้วพี่เล่าสักนิดนึงได้ไหมคะนี่ค่ะต้องใส่อันนี
7: ้
6: สวัสดีค่ะ
7: ด
6: ังเนาะดังแล้วค่ะพี่อะไรคะ
7: ผมชื่ออุดรนะครับปกติแล้วในไอ้ตุ๊กตาบาโหนคนเนี้ยพ่อเป็นคนเริ่มขึ้นมา
6: คุณพ
7: ่
6: อทำมาตั้งแต่สมัยพ่อแล้ว
7: ใช่ครับ
6: พ่อทำขายหรือว่าอย่างไรคะ
7: ทำให้เด็กๆเล่นในหมู่บ้านนี่นะคร
6: ับ พ่อทำเป็น
7: ใช่ครับทีนี้แกก็ทำมาประมาณ20กว่าปี
6: ค่ะ
7: พอพักหลังนี่แกทำไม่ไหวผมก็เลยลงมาช่วยมาสานต่อ
6: ทำยากไหมคะ
7: ก็ยากพอสมควรครับ
6: วันหนึ่งต้องทำกี่นานคะกว่าจะเสร็จอันหนึ่ง
7: ถั่วเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ3ตัวครับ
6: เดี๋ยวต้องซื้อให้น้องไดกลับไปเล่นที่บ้านละน้องไดชอบมากเลยงั้นเราขยับไปที่จักสานกันดีกว่าขอบคุณนะคะพี่อุดรขอบคุณค่ะตุ๊กขออนุญาตทางนี้อ่ะมาที่จักสานป้าเงียมขาจักสานนี่เป็นลักษณะเด่นของศรีศาสนาอะไรอย่างไรคะคือลายไม่เหมือนใครหรือว่าอะไรยังไงคะ
4: คือมันเป็นที่โดดเด่นตรงนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเขาจะมีเขาเรียกว่าเข่งพี่เข่งน้อง
6: ฮะ
4: มันจะมีสองอย่างเข่งพี่เข่งน้องเนาะเขาจะสานลายขัดแล้วก็มันสำหรับใช้ประโยชน์นะใส่พริกแห้งใส่ล้างสาดรองกองใส่ทุเรียนใส่ผลไม้ก็จะทำตามออเดอร์
6: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมืออาชีพเหมือนกัน
4: อันนี้แหละมือโปรเลย
6: มือโปรอันนั้นตัวไหนได้ไหมคะ
8: พี่นีนายมณีสารหลักครับ
6: นายมณีสารหลักนะคะนี่น้องไหนจะเอาเข่งกลับไหมคะวันนี
9: ้แม่คะเอาคนนี้กลับ
6: คนนี้กลับเลยใส่เข่งไปอย่างนี้ยังไงมันเหมือนเข่งที่ตุ๊กใช้ที่กรุงเทพไหมคะมันต่างกันที่ลายหรือวัสดุหรืออย่างไรคะพี่นีคะ
8: มันเอาไปใส่กางเกงก็ได้ใส่เสื้อผ้าก็ได
6: ้แม่มันเหมือนที่ตุ๊กเคยซื้อไหมมันต่างกันยังไงของศรีศาสนาลัย
8: มันก็บ่ต่างครับลายเดียวกันครับนี่ลายธรรมดาเฮานี่นะ
6: ก็คือเป็นลายพื้นฐานของเข่
8: ง
6: แล้วสิ่งที่ใช้ทำเขาเรียกว่า
8: ไม้ไผ่
6: ไม้ไผ่แล้วปลูกไผ่ที่นี่ด้วย
8: ครับ

0: ี่เน้นสารเข่งอย่างเดียวหรอคะหรือว่าสารอย่างอื่นด้วย
1: ผมจะเข่งอย่างเดียวครับเพราะออเดอร์ผมมันเยอะรับอย่างอื่นไม่ได
0: ้ทำแต่เข่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยแล้วไซส์ล่ะคะไซส์มันเป็นยังไงบ้าง
1: ลูกค้าครับ
0: จะเอาเล็กๆใหญ่ๆมีหมด
1: มีหมดครับเอาทำมายาวใหญ่แล้วเล็กราคาก็ตามในการไป
2: มีฤดูไหมคะหรือว่าสารกันทั้งปี
1: ทั้งปีครับ
2: เพราะว่ามันเป็นของที่ใช้ได้ตลอด
1: ใช่มันลงตลาดไทยหมดเลยครับ
2: อ๋อ
1: แ
2: บบนั้น
1: คร
2: ับ ตุ๊กตาจะถามว่าคือเราไปซื้อแบบนั้นคือส่งไปจากที่นี
1: ่ครับครับ
2: ก็จะมีบ้านนั้นทำบ้านนี้ทำสารกันทั้งปีไปเลย
1: ทั้งหมู่บ้านครับที่ผมอยู่นะครับ
2: ค่ะแล้วขายอะคะถ้าเกิดเรามาสุโขทัยเราจะได้ที่ไหนยังไงคะ
1: อันนี้มันจะใบละร้อยครับที่ผมทำนี่เนี่ย
0: ใบละร้อย
1: ใบละร้อย
2: มันดูสารยากมากเลยน้อง
1: วันหนึ่งผมเอาสิบใบ
2: วันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเอาแรงงานสารได้10ใบ
1: ส่งผมเนี่ยก็คนละ5ใบพอแล้ว
2: พอแล้ว
0: แค่นี้ก็อยู่ได้ทุกปีแล้วอยู่แบบ
2: เอาเวลาไปก็ไปนะทำไร่ทำผักทำนู่นทำนี่บ้างอันนี้ก็คือเรื่องจากสารของดีของที่นี่น้องไดนำเด็กมาดูตรงนี้ไหมอันนี้อีกอันนึงเป็นไฮไลท
0: ์
2: เรื่องผ้าเขาเรียกผ้าหมักโครนใช่ไหม
3: ผ้าหมักโครน
2: เงียบพาไปดูเลยค่ะเขา
3: พาไปดูมาเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อบุษบงค่ะ
2: ค่ะอันนี้ดูยังดูเด็กๆอยู่เลยอันนี้คือทำตามคุณพ่อคุณแม่หรือยังไงคะ
4: ทำตามป้าเสงี่ยมค่ะป้าเสงี่ยมแกสอนไว
2: ้ค่ะป้าเสงี่ยมเล่าก่อนเลยค่ะสำหรับเรื่องผ้าหมักโครนมันมีที่มา
3: ผ้าหมักโครนเนี่ยที่มาของผ้าหมักโครนเนี่ยนะด้วยความบังเอิญของลูกหลานปู่ย่าตายายไปไล่ไปนาสมัยก่อนเนี่ยต้องลุยโคนลุย
2: ก็ใส่ผ้าฝ้ายธรรมดา
3: ใส่ไปแล้วก็ลุยโคนสังเกตชายผ้านุ่งชายผ้าถุงเนี่ยนิ่ม
2: อ๋อคืออย่างเงี้ยค่ะผ้าผืนเดียวกันเนี่ยตรงชายจะนิ่มกว่าตรงพุง
3: ถูกต้องแล้วก็ลูกหลานก็เอาภูมิปัญญาตรงนั้นอะมาประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการหมักโคลนหมักทำไมหมักให้ผ้ามันนิ่มรู้ได้อย่างไรผ้าให้หมักโคนผ้านิ่มรู้จากบรรพบุรุษด้วยความบังเอิญ
2: ก็คือชายผ้าที่เราไปทำนาตรงชายผ้านั่นน่ะโดนโคลนแล้วมันจะนิ่มบนตัวจะแห้ง
0: เราก็เลยเอาโคลนที่อยู่ตรงพื้นมาใช้อย่างเงี้ย
3: โคลนในสระน้ำนิ่งค่ะสระน้ำนิ่งเอามาแล้วก็เอามาหมักไว้1คืนเอาพี่บงหมักเลยหมักให้เขาด
2: ูก็คือโคลนเนี้ยเป็นใช้ไม้ทำไมเนี่ยเป็นโคลนที่อยู่ในศีลศาสนาอะไรอยู่แล้วเป็นโคลนธรรมดา
3: เป็นโคลนในหมู่บ้าน
2: และที่ต้องน้ำนิ่งเพราะอะไรเพราะถ้าน้ำขุ่นคือเขาก็กระจายตัวนั่นเองใช่ไหมเราได้
3: ในน้ำนิ่งนี่คืออะไรต่างๆนี่มันเป็นตะกอนอยู่ตรงนั้นโดยภูมิปัญญาเนาะหมักโคลนไว้1คืน
2: ค่ะ
3: แล้วก็เอาไปต้มกับสีธรรมชาติ
2: หมักโคลน1คืนหลังจากนั้นหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปต้มไม่ต้องล้างโคลน
3: ล้างชั่วที่โคลนให้ออกเอาไปต้มกับสีธรรมชาติแล้วมันก็จะออกมา
2: เป็นอย่างนี
3: ้
2: คือไม่ต้มก็ได้ก็จะได้สีนี้ไหมคะ
3: ต้องต้มค่ะถ้าไม่ต้มไม่มีน้ำหนัก
2: ไม่มีน้ำหนัก
3: ภูมิปัญญา
2: เป็นกระบวนการเหมือนกันและต้มโดยไม่ใส่สีได้ไหม
3: ต้มสีธรรมชาติที่ธรรมชาตินี่ได้จากเช่นสีแดงจากไม้ฝางส
2: ี
3: ดำจากลูกมะเกลือแช่ไว้ให้มันออกสีแล้วก็เอาไปเทใส่กระทะแล้วมีเคล็ดลับ
2: ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้บอกท่านผู้ชมเลยนะเผื่อจะลองเอาไปทำเนาะมีใส่เกลือค่ะเกลือใส่ผง
2: ตอนต้มล่ะคะ
3: จ้าพอน้ำเดือดมาใส่เกลือ
2: จะช่วยให้สีติดหรืออะไร
3: คือเกลือกับผงซักฟองเนี่ยทำให้เส้นฝ้ายไม่โหดเป็นภูมิปัญญา
2: อ๋อไม่งั้นเราเอาไปแล้วเดี๋ยวไปเย็บอะไรแล้วที่นี่เขาตัดเย็บเสื้อผ้ากันใส่เองเลยไหมคะ
3: ตัดเย็บมีกลุ่มตัดเย็บคนที่ตัดก็ตัดไปคนที่เย็บก็เย็บไปคนที่ทอก็ทอไปคนที่ขายก็ขายไปเนี่ย
0: ทุกคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเอง
3: ถูกต้องค่ะ
0: ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือในส่วนของเล่นนะคะของจักสารแล้วก็มีผ้า
5: เมื่อกี้นะคะที่เราได้ดูคลิปกันนะคะก็เป็นคลิปจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของชุมชนบ้านนาต้นจันนั่นเองเกรซรู้ไหมคะว่าที่นี่ก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันครูที่เราทานไอศกรีมไปตอนนี้เราอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นไหมคะอ
6: ยากค่ะ
5: งั้นเรามาถามคุณป้าเลยตอนนี้คุณป้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเกรซมีคำถามอะไรบ้างคะ
6: ทำไมเอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำเป็นไอศกรีมคะ
7: อ๋อที่เอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำไอศกรีมเพราะว่าต้องการให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพราะว่าปกติเนี่ยผลไม้ในท้องถิ่นของเราก็ทำแล้วก็ขายด้วยและทีเนี้ยพอเราทำไอศกรีมเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาของคนในท้องถิ่นเรามาทำไอศกรีมบ้างเราก็เลยมีความคิดว่าอย่างลูกแมนเบอรี่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ปลูกกันก็เลยเอาเมมโมรี่เนี่ยมาทำไอศกรีมด้วยแล้วก็ขนุนที่เราปลูกเราก็มาทำไอศกรีมได้มะพร้าวแล้วก็มะม่วงเราก็มาทำไอศกรีมได้ถ้าหน้าลำไยเราก็จะเอาลำไยถ้ามีหน้า หนาเราก็จะเอาน้อยหนา
5: ก็คือเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
7: ใช่เอาผลไม้ตามฤดูกาลใช
5: ่แต่ส่วนใหญ่หลักๆรสชาติที่ได้รับความนิยมอะค่
7: ะ
5: จะเป็นรสชาติอะไรบ้างคะ
7: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เป็นของเรานี่จะเป็นมะพร้าวค่ะแล้วก็จะเป็นรวมมิตรเมื่อก่อนนี้เราทำไอศครีมเนี่ยแล้วก็จะคนนี้ก็จะบอกว่าเอ้ามีแต่หนูไม่ชอบมันมีเนื้อเยอะหนูจะกินช็อกโกแลตหนูจะกินวานิลาเราก็ทำตามใจเด็กนะเราก็ทำช็อกโกแลตทำวานิลาคนนี้พอผู้สูงอายุมาตอนนี้เขากำลังนิยมมะลุมกันนะทำไมไม่เอามะลุมมาทำไอศครีมเราก็บอกได้เพราะว่าตอนนี้เราไปดูที่ร้านค้าเขาเอาใบมะลุมที่ใบแก่ๆเขาก็เอาไปตากแล้วก็ไปบดแล้วก็มันจะออกมาเหมือนไอ้เกล็ดกาแฟเขาจะขายกิโลละ500เราก็จะเอาไว้นั่นน่ะมาปั่นไอศครีมด้วยปรากฏว่าค่ะก็คนนิยมใช่ขายดีเพราะว่าผู้สูงอายุจะชอบกิน
5: ก็คือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้ด
7: ีใช่ไหมคะ
5: เป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ผลไม้ในท้องถิ่นที่ทำจากภูมิปัญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นอัตลักษณ์หรือว่าคุณลักษณะเฉพาะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณป้าด้วย
7: ใช่ใช
8: ่และมีตัวอย่างชุมชนที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ยังมีให้ดูอีกคลิปนึงค่ะ

0: ากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เด็กในชุมชนบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังต่างออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานหลังช่วยผู้ปกครองหารายได้เสริมด้วยการหาก้านใบจากส่งขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสารก้านจากบ้านนายอดทองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่นี่นำยอดจากแล้วก็ก้านจากที่เหลือใช้แล้วนะคะมาจัดสารเพิ่มมูลค่าค่ะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะสามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้ตลอดทั้งปีค่ะดิฉันเห็นชาวบ้านที่นี่เขาจัดสารแล้วก็อยากจะลองโชว์ฝีมือของตัวเองดูบ้างค่ะแต่พี่ๆป้าๆเขาบอกว่าดูทีท่าของดิฉันแล้วจึงอยากจะให้ดิฉันลองทำสีหมาก่อนค่ะเพราะว่ามีกระบวนการทำที่ไม่ซับซ้อนเด็กๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ
0: กล่องตะกร้าแจกันที่ใส่ปากกาดินสอและตีหมาหรือกระบวยตักน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากก้านใบจากซึ่งเป็นแนวคิดของชาวบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนำก้านใบจากเหลือใช้นำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าส่งขายจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ
2: วิธีการที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับคุณรักและก็หวงแหนในทรัพยากรป่าเจริญก็คือนำทรัพยากรป่าเจริญมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันโดยคำนึงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะคะเรามีกลุ่มภูมิปัญญาอยู่แล้วก็คือภูมิปัญญาทางธรรมเสวียนหม้อหรือว่าที่รองก้นหม้อนั่นเองค่ะซึ่งส่วนที่เหลือก็คือก้านจากเรานำมาเหลาแล้วก็นำมาทำเป็นภาชนะจักสารส่วนใบของยอดที่อยู่ตรงปลายสุดนะคะใบมันเล็กเกินไปก็เป็นส่วนที่เหลือใจอีกเราก็นำมาทำเป็นกระบวยใส่อาหารใส่เครื่องดื่มค่ะ
0: ก้านใบจากที่นำมาจากสารจะรับมาจากชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพนำใบจากมาทำเป็นใบยาสูบเพราะบ้านนายอดทองอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนมีต้นจากขึ้นอยู่จำนวนมากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมคือการลอกใบจากขายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอาชีพปากกัดตีนถีบเนื่องจากมีกรรมวิธีในการทำใบจากจะตัดลอกซึ่งต้องใช้ทั้งมือเท้าและฟันช่วยกันดึงก่อนที่จะนำไปตากแดดให้แห้งส่วนก้านที่เหลือจึงนำมาใช้จักสารแทนที่จะทิ้งเป็นขยะเหมือนแต่ก่อนค่ะ
3: ก็ช่วยได้เยอะครับอันดับแรกก็คือขยะนะครับที่เหลือจากการจากนะครับเพราะว่าเป็นขยะที่ถูกทิ้งนะครับปกติจากยอดจากที่นำมาใช้ผลิตภัณฑ์คือยอดจากก็ใช้เฉพาะเป็นมวลยาสูบอย่างเดียวนะครับที่เหลือกลางจากก็ทิ้งนะครับที่เหลือจากเศษจากก็ทิ้งทำให้ขยะเหล่านี้ครับมันเป็นขยะที่นองอยู่ในพื้นถนนโดยระบาด10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลุ่มจากร้านก้านจากก็มีการแปรรูปนะครับเป็นสินค้าที่ขายได้แล้วก็ใช้ได้นะครับทำให้ขยะตัวนี้ก็เริ่มลดลงนะครับจากปกติที่ทิ้งกองอยู่ที่ตรงถนนมันก็ต่อยอดเข้ามาเนี่ยคือชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ
0: การจักสารก้านจากอาจจะยุ่งยากสักนิดสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นจักสารค่ะแต่กับชาวบ้านที่ยึดอาชีพนี้มานานจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวโดยเริ่มจากนำก้านจากสดมาเหลาด้วยมีดจากนั้นคัดก้านที่มีความยาวเท่าๆกันมาทำเป็นฐานขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามต้องการค่ะเมื่อได้รูปแบบตามต้องการแล้วก็ตกแต่งความเรียบร้อยด้วยการตัดส่วนก้านที่เหลือออกนำเข้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
2: ขั้นตอนการทำมันไม่ได้ยุ่งยากค่ะตัวจักสารก้านจากเนี้ยค่ะเรานำสิ่งเหลือใช้ก็คือก้านจากเนี่ยค่ะนำมาเหลาแล้วก็สามารถจักสารได้เลยไม่เหมือนกับวัตถุดิบอย่างอื่นที่ต้องผ่านกระบวนการอบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อเมื่อเหลาให้เรียบแล้วก็มาขึ้นสารเป็นรูปทรงได้เลยส่วนตัวติหมาใบจากอีกตัวนึงก็คือไอ้ตัวติหมาใบจากหรือว่ากับบวยตักน้ำเนี่ยค่ะเรานำใบจากมาสับออกนะคะสับส่วนคูแล้วก็ส่วนปลายออกแล้วก็มาม้วนแล้วก็นำไปตากแดดนะคะถ้าไม่มีแดดเราก็มีเทคโนโลยีที่สำนักงานส่งเสริมการวิจัยแล้วก็พลังงานจังหวัดนะคะมาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการผลิตก็คือตู้อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ใบไม้แห้งแล้วก็นำมาขึ้นรูปได้ค่ะ
0: ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ก้านจากมีความเหนียวและคงทนสินค้าภายในกลุ่มมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ราคาเพียง6บาทไปจนถึงสูงสุด 3,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ถึงหน้าร้านค่ะแต่สำหรับผู้ที่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาได้ทางกลุ่มก็มีเพจ Facebook ซึ่งสามารถสั่งซื้อสินค้าพร้อมจัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะ
4: แต่นี่ยายชอบกินนี่ช่วยดีก็จะมีกันหน้าว่าเป็นตอมเมตี้ลงตี้ค่ะ
5: ถ้าที่สนใจตรงไหน
4: เป็นกินอื่นก็เป็นมันจิกกันมันไม่ได้ช่วยหน่อยนี่ก็ช่วย
5: อันนี้เขาทำอะไรบ้างคะ
4: อันนี้เป็นจิกกันใต้ดอกไม้ดอกไร้หน่อยช่วยใต้ดอกไม้อะไร
5: ก็ได้ถ้าที่ซื้อไปจะไว้ทำอะไรคะ
4: อ๋ออันนี้มันจะได้ตรงย่างหน่อย
0: ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทองมีสมาชิก70คนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกผลิตได้จะส่งให้กับกลุ่มรวบรวมนำไปขายทุกๆ15วันทำให้สมาชิกมีรายได้คนละ 6,000 ถึง 10,000 บาทโดยขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำค่ะ
6: เรนคะเรามาทบทวนกันดีกว่าวันนี้เราไปทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้าง
7: ได้นั่งเรือได้กินไอติมที่ไม่เคยกินเช่นมะรุมแล้วก็ได้ซื้อขนมด้วยตัวเองด้วยค่ะ
6: แล้วเกรทคิดว่าที่เราได้ทำกิจกรรมกันในวันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ยังไงบ้าง
7: ไม่รู้ค่ะ
6: เดี๋ยวครูจะทวนนะคะตั้งแต่ที่เกรทบอกเลยว่าตอนแรกเราได้นั่งเรือใช่ไหมคะการนั่งเรือแล้วก็มีคุณลุงพาเราชมรอบๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าการบริการค่ะส่วนไอศกรีมที่เกรทได้ทานไอศกรีมอันเนี้ยเราเรียกว่าสินค้านั่นเองส่วนตอนที่เกรทเดินไปซื้อขนมทอนเงินจับจ่ายใช้สอยเราเรียกส่วนนี้ค่ะว่าการบริโภคนะคะและในส่วนฟ้าบัวนะคะได้คิดค้นนะคะในการทำไอศกรีมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเราเรียกว่าการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองเหมือนที่บ้านนาต้นจันนะคะได้ทำโฮมสเตย์ขึ้นนะคะมีการผลิตสินค้านะคะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการหมุนเวียนในการสร้างรายได้นะคะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความสุขแบบพอเพียงนั่นเองค่ะเกรทคิดยังไงบ้างคะคิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่า
7: ไม่ไกลค่ะใกล้ด้วยแล้วก็ชุมชนก็มีความสุขอย่างพอเพียงค่ะ
6: ถูกต้องเลยค่ะ

0: อนต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ใดเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการ
1: เล็บกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่7 กันยายน 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ข้อ1ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางลำดับต่อมาเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะและควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากซึ่งอาจเกิดปัญหาน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
5: เฮ้ยๆๆหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
5: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันผู้ใหญ
5: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
5: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
5: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห็น
3: บ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิ

0: าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติไทยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะ ฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

ทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: สวัสดีครับพระที่นั่งอิสราเอล

ราชานุสรณ์ที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรค์

เสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณฑลแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันหวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรด

คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรอนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่าแปดริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็นแปดริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกค้านกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือ
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่2ที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวน บริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อไปจากปราจีนก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตหยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่

0: ที่บ้านท่าไ
1: ข่แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4.90 เมตรแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองประสิทธิ์สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลัง

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆท่านยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
1: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่ล้นเกล้าราชการที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับและในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี่ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

หรับอาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร้นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีนึงครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วๆไปครับ

ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่78ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับต่อหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกงซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกง

ที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางมังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเซาเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเซาความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาทนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเซียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่ 5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าวทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งแล้วส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะแต่มีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10กว่าขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี้ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อนเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนเนี้ยโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเน่ยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉเซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนก็จะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสะปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเจ็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งในยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งในยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งเน่ยยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮงยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขารทุและฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไถ่เสียงเกียถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะแต่หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภ พื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวทอหรือ

0: ว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอถ้าว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้ายาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพพลังไม้แข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าระเก็บไว้จะขึ้นราอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ้งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งยานมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรญาติโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวัดที่1เนี่ยถึงวัดที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในฉะเชิงเทราเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูล
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยังกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัดน้าชายที่วัดสะเกดวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึง

0: บุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
1: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกรองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
2: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวมีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรื่องรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
1: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์นี่แต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองทั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
1: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียง ผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปใน

0: ปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:04 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รามเกียรติ์เป็นวรรณคดีที่สำคัญของชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลเรื่องราวจากรามเกียรตินอกจากจะนำเสนอหลักปรัชญาที่ว่าด้วยธรรมะย่อมชนะอธรรมแล้วรายละเอียดต่างๆที่ปรากฏในเนื้อเรื่องยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมชีวิตความเป็นอยู่และคติความเชื่อโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองแบบเทวราชที่นับถือองค์พระมหากษัตริย์เป็นปางหนึ่งของนารายณ์อวตารต้นฉบับหนังสือวรรณคดีรามเกียรติ์เท่าที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายสำนวนทั้งที่เป็นฉบับหลวงและฉบับท้องถิ่นในส่วนรามเกียรติ์ฉบับหลวงนั้นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยาคือรามเกียรติ์คำภาคและคำฉันท์ส่วนในสมัยกรุงธนบุรีแม้ว่าบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยเท่าใดนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครรามเกียรติ์ไว้ด้วยครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยแทบทุกพระองค์ต่างก็ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นเริ่มจากบทละครรามเกียรติ์ฉบับรัชกาลที่1บทละครและคำภาครามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่2บทละครรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4โครงภาพรามเกียรติ์ซึ่งรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตร่วมกันแต่งเพื่อจารึกไว้ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นนั้นหอสมุดแห่งชาติมีต้นฉบับที่เป็นคำพิมพ์ใบลานอยู่3ชุดล้วนเป็นฉบับล่องชาติทั้งสิ้น

0: ซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะตัวอักษรและภาษาได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสาน2ฉบับและอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนา1ฉบับต้นฉบับอักษรธรรมอีสานภาษาไทยอีสานทั้ง2ชุดใช้ชื่อเรื่องเดียวกันว่าพระรามมีเนื้อหาค่อนข้างยาวทั้ง2ชุดชุดแรกบันทึกข้อความลงบนใบลานทั้งสิ้น21ผูกชุดที่2มี22ผูกซึ่งจำนวนใบลานในแต่ละผูกตามมาตรฐานปกติจะมี24ใบและบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานทั้ง2ด้านด้านละ4บรรทัดเมื่อครบ24ลานจึงใช้สายสนอง100ใบลานรวมเข้าด้วยกันเป็น1ผูกส่วนต้นฉบับอักษรธรรมล้านนาภาษาไทยล้านนาใช้ชื่อเรื่องบนปกว่าพรหมจักรหอสมุดแห่งชาติมีผูกที่7เพียง1ผูกเท่านั้นและมีจำนวนใบลานเพียง10ลานบันทึกข้อความด้วยกรรมวิธีการจานเช่นเดียวกันหน้าละ5ถึง7บรรทัดเราจึงเรียกเส้นตัวอักษรในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นเส้นจานซึ่งเป็นกรรมวิธีการบันทึกข้อความด้วยการใช้เหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจานจานให้เป็นตัวอักษรแต่ยังไม่สามารถอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนต้องนำไปลงขม่าแล้วทำความสะอาดหน้าลานก่อนตัวอักษรจึงจะชัดเจนจนอ่านได
1: ้พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: กับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งปลอดสารพิษสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
9: กลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิด

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะมาตรฐานที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมัน

0: มารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองเราพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
2: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่พี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็ก

0: ปลาไม่เล็กๆนะหรือว่ากระบี่ก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
1: มันไม่เปรี้ยวใช่ป่ะให้คุณกิ่งเอาเสียบให้ตายที่เหลือมะเขือเทศให้คุณกิ่งเอานี่มา
0: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
1: กินค่ะ
0: ล้างถุงน้ำเต้าหู้
1: แล้วก็เทเพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
2: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
3: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็ตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
2: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
4: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวนี้เราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่ตกการที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
2: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
5: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายหลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
2: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดี มาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั่นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
6: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
2: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปี7กันยายน2569ซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินีกุลจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระประถมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีทั้งนี้นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเช่นทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องเป็นธรรมมีการประทับตราพระราชสีพระคชสีและบัวแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาติไทยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อๆมาทรงสืบสานรักษาและทรงปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์ในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปวโรไทยและทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง19พระองค์ประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสีวัดระฆังโคสิตารามสมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชสุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระอริยวงศยานสม

เด็จพระสังฆราชสุขญาณกรวัดราชสิทธารามสมเด็จพระอริยวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชดอนวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสมเด็จพระอริยวงศ์สยานสมเด็จพระสังฆราชนาควัดราชบูรณะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุตสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณติสสะเทวะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกิติโสพลมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณญาโนทยะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสะเกษสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอุทายีมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณณสิริมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณูปการของอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระผู้ทรงประกอบพระกิจกรรมในการทำรงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นการทรงสืบสานธรรมเนียมการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีตซึ่งทรงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายอัธนิติดิษฐาอำนาจเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูป

และเวลา 19:00 นนายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีการลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามความร่วมมือดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกอันเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางกรมควบคุมโรคเริ่มใช้จริงแล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีและจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570จากความร่วมมือนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะต่อผู้ต้องขังเท่านั้นแต่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้มาเยี่ยมและประชาชนในชุมชนภายนอกเพราะโรคติดต่อไม่สามารถถูกจำกัดไว้ด้วยกำแพงหรือเขตพื้นที่การป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการการศึกษาตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีและโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี

ให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งในการนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกันกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านป่งกระทิงบนซึ่งโรงเรียนทั้ง3แห่งมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายดำเนินงานตามแผนพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างผาสุกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานนาวาวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามวัดแก่งจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอวอร์ดโกลบอลโลจิสติกไทยแลนด์จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรพร้อมคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีการพุทธสยามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางมาลีเกษมสุขพร้อมคณะมูลนิธิพุทธวจนะสถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัท

จิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอท่าวังผาสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่18ถึง22สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายครอบคลุม10อำเภอ54ตำบล466หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 27,954 ครัวเรือนรวม 79,628 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักงานกปร.ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และกลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ

รักพลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริโดยมุ่งนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าหรือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอย่างเข้าไม่ถึงส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบพลังงานทดแทน

ษาสาธารณสุขและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปสู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและวางรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตก

0: ก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
1: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
2: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
3: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
4: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
5: ได้แมวแล้ว
6: เอามาเร็ว
1: เฮ้ยแก่นแก้ว
4: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
7: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอหือ
7: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
7: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
7: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
7: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
4: บ่แก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
4: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่ใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเหลือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดบสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได
1: ้คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: โลแต่ว่ามันจะได้ไหม
1: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช
0: ่แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: ม
1: ัน
0: จะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่ยเนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห็น
0: มั้ยนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกวาตัวละลูกวา
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกวานะคร
1: ับไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลย
0: ลูกวาเนี่ยครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: พ่ออ
0: ันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลค่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทั่วทื่อป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละครับที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไวขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกลางจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: นวลๆตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่า
0: อันนั้นก็อยากจุ่มโปย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ่มโปย
0: อันนี้ก็อยากโลบัน
2: ปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฟูงไม่ไหม
3: ้จะไปเอาปลาทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้
1: าว
0: ปลาทงโจงแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันธงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนก
0: ัน กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ
1: เห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะนี่มาแล้ว2ตัว
0: ว้าว
1: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ ็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
0: อ๋อ
1: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: จุ่มโปยมีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: พี่ขามาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมากนี
0: ่ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: แล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้หอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมันด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: หนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
1: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: กระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอจังของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
2: จ้า
0: อร่อยมาก
1: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าว
1: เคยเชิญไม้ทำรายการ
0: วะอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มัยนี้เรามีตัวช่วยมากมายในการดูแลตัวเองมีเครื่องสำอางที่ช่วยเสริมเติมแต่งสีสันบนใบหน้าให้สวยงามตามยุคตามสมัยแต่คุณผู้ชมชะงนเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนคนไทยดูแลตัวเองยังไงมีเครื่องสำอางเหมือนสมัยนี้ไหมแล้วความงามแบบไทยเป็นแบบไหนกัน

ัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่โอ้โหที่แต่งตัวบรรจงแต่งหน้ามาเพราะอะไรอยากสวยเขาบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยวันนี้มิ้นก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาคลายสงนเรื่องของความสวยความงามค่ะพูดถึงความสวยความงามแล้วเนี่ยนึกถึงการประกวดนึงขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นนางงามนางสาวไทยนางงามจักรวาลนางงามทุกสิ่งอย่างในโลกต้องเป็นคนสวยๆงามๆจริงๆแล้วความงามจริงๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาต้องดูแลกันแบบไหนบ้างวันนี้ค่ะมิ้นก็เลยนัดพี่เลี้ยงนางงามคนหนึ่งที่เขาคร่ำบอดอยู่ในวงการนี้มานานมากๆประสบการณ์นี่เหลือล้นเลยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าอยู่ข้างบนนี้เองตามมาเลยค่ะ

0: ดีคุณป้าสีเวียงค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: นานหรือยังคะ
1: สักพักหนึ่งค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้นะนัดคุณป้าสีเวียงมาคนนี้นี่พี่เลี้ยงนางงามมือหนึ่งเลยนะคะคือจริงๆแล้วมันมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับความงามแบบไทยๆรู้มาว่าคุณป้าสีเวียงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนางงามเลยอยากให้คุณป้าช่วยคลายสงวนได้ไหมคะ
1: สวยแบบไทยๆถูกไหมคะที่ไทย
0: ใช่ค่ะ
1: สวยแบบไทยอ่ะคนไทยเนี่ยพูดจริงๆแล้วสวยกว่าชาวต่างชาติเพราะดูแล้วแบบถ้าสวยจริงๆจะหน้าหวานนะจมูกก็ไม่ต้องโตไม่ต้องสูงเกินไปแล้วก็ตาคนไทยนี่ไม่ใช่ตาเลยเพราะนั้นสวยแบบไทยๆอย่างนางสาวไทยของพวกเรารุ่นเก่าๆเนี่ยสวยแบบไทยแทบทุกคนเลยสวยแบบธรรมชาติ
0: ปัจจุบันนี้เรามีค่านิยมความสวยของผู้หญิงคือหุ่นดีก่อนสูงแบบฝรั่งหุ่นดีขายาวขาเล็กเหมือนเกาหลีหน้า V shape ตาโตผิวขาวเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เป็นโดยธรรมชาติไม่ใช่ด้วยสร้างเอาเป็นมาจากพ่อแม่ให้มาเลย
0: เมื่อก่อนก็มีค่านิยมเรื่องผิวขาวหน้าแหลมคางแหลมแบบนี้เหมือนกันเหรอคะ
1: สวยสวยแบบธรรมชาติคือตาโตอยู่แล้วไม่ต้องไปทำที่เกาหลีอะไรทั้งสิ้นเลยพ่อแม่ให้มาเลย
0: คือคนไทยนี่ตาโตอยู่แล้วไหมคะ
1: ค่ะตาโตอยู่แล้วค่ะทีนี้จมูกก็ไม่ได้ทำกันสมัยก่อนเนี่ย
0: เขาหนีบเหรอคะ
1: ไม่ได้หนีบอ่ะเกิดมาพ่อแม่จับทุกวันคิ้วไม่สวยก็ดอกกัญชันมาเขียนให้ลูกแล้วก็จะขนคิ้วจะขึ้นตามที่เราเขียน
0: จริงเหรอ
1: คะเล็กๆค่ะเอาดอกกัญชันเขียนแล้วตอนนี้คนไทยเราอ่ะได้เปรียบนะหายากนะผิวสีแทนอ่ะในเวทีประกวดจริง
0: ๆใช่ไหมคะ
1: ผิวสีน้ำผึ้ง
0: เขาบอกว่าสีนี้สวย
1: เวลาขึ้นเวทีเนี่ยจะสวยกว่าคนขาวคนขาวแต่งหน้าแล้วมันจะแยกชิ้นเลยแก้มแดงก็แดงไปเลยตาดำก็ดำไปเลย
0: คือมันเห็นชัดมาก
1: แต่ผิวสีแทนแต่งแล้วกลมเกิน
0: อ
1: ่ะสวยฮะ
0: จ้ะมีผิวสีแทนแล้วก็ตาโตธรรมชาติ
1: ตาโตธรรมชาติ
0: คิ้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะเขียนให้ใช้ดอกกัญชันใช่ไหมคะแล้วก็จม
1: ู
0: ก
1: นี
0: ่แล้ววีเชฟ
1: เวลาอาบน้ำเนี่ยจะดึงตลอดเวลาเลย
0: คือดึงอย่างเงี้ยเหรอคะจริงๆเด็กๆคุณยายก็ดึงให้หนูเหมือนก
1: ัน ดึงตั้งแต่เกิดเลยเวลาอาบน้ำนี่ผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายจะดึงให้แต่อย่างสมมุติขาเนี่ยพอขาโก่งตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองรู้เลยว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำให้ลูกเวลาอาบน้ำก็เช่นเดียวกัน
0: ขาโก่งไม่แก้ได้ด้วยเหรอคะ
1: เล็กๆค่ะต้องแก้ค่ะ
0: ไม่ได้ยินว่าขาโก่งเนี่ยเกิดจากการอุ้มเข้าเอวป่ะคะ
1: อุ้มเข้าเอวนี่ตอนโตแล้วตอนเล็กเนี่ยที่อาบน้ำเนี่ยเขาจะจับบีบตรงนี้ค่ะเบาๆให้ตรงค่ะให้ตรงค่ะให้กระดูกตรงเวลาอาบน้ำเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยจะต้องทำให้ทุกวันเลย
0: ทุกอย่างเกิดขึ้นตอนอาบน้ำไม่ว่าจะดึงจมูกหรือว่าดึงขาให้ตรง
1: จะดึงจมูกสวยนะลูกนะจมูกโด่งนะก็คุยกันไป
0: โอ้อันนี้นี
1: ่แล้วก็สวยอย่างที่เขาตั้งใจ
0: เนี่ย
1: 3 วัน 2 วันก็ไปทำกันแล้วอ
0: ๋อคือเด็กอย่างนั้นเลยโอ้โห
1: ตอนนั้นจะดัดไปยังไงก็ได้แหละ
0: งั้นถ้าพูดถึงผู้หญิงสวยในสมัยนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนคะ
1: เอายกตัวอย่างอย่างคุณพรทิพย์อ่ะท่านสวยโดยธรรมชาติเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วสวยพิษไม่ใช่สวยผ่านสวยผ่านคือมองแล้วจบเลย
0: อ๋อคือมองแล้วผ่าน
1: มองแล้วผ่านไปเลยแต่อย่างคุณพรทิพย์เรามองแล้วเอ๊ะผู้หญิงคนนี้สวยแปลกหันมาดูอีกแล้ว
0: มอง
1: ผิดอีกทีเขาสวยเขาสวยแบบพิษแต่เมื่อไรที่เขาพูดในความสวยเขาเพิ่มอีกเท่าตัวเลย
0: อยู่ที่นี่
1: ค่ะอยู่ที่สมองดูอยู่ที่ความน่ารักในการปั้นคำทำให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาอ่ะแล้วนางงามรักเด็กก็มาแต่ช่วงนั้นเลย
0: อ๋อเริ่มเป็นคนจุดประกายเรื่อง
1: จุดประกาย
0: รักเด็กค่ะ
1: แล้วก็ปุ๋ยไม่ชอบยาเสพติด
0: ตั้ง
1: แต
0: ่นั้น
1: ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ
0: กลับมาที่เรื่องความงามถ้าพูดถึงสมัยก่อนแล้วเนี่ยคู่เข้าประกวดลักษณะหน้าตาท่าทางรูปร่างแบบไหนที่ดูแล้วจะต้องเป็นตัวเก่งจะต้องได้มงแน่นอนแบบไหน
1: รูปร่างมาอันดับหนึ่งความรู้มาอันดับสองความสวยมาแต่งเรา
0: อ่ะงั้นเอารูปร่างก่อนรูปร่าง
1: ตรงค่ะ

0: แข้งขาสวยว่าใส่กางเกงขาสั้นหรือใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยสรีระตรงเป๊ะมันจะ
1: ไม่ได้เป็นนาฬิกาทรายเหรอคะ
0: นาฬิกาทรายอ่ะนาฬิกาทรายคนน่ะเอวเล็กเกินไปฉาสวยให้พอดีพอดีอย่างสมมติว่านางงามเนี่ยเอวประมาณ24ถึง25จะสวยอย่าคลอดเป็นนาฬิกาทราย
1: ยี่สิบสี่
0: ยี่ห้าสะโพก36เนี่ยกำลังสวยถ้าเป็น21 22นาฬิกาทราย
1: เล็กไป
0: คุณมันคลอดจนใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยต้องไปเก็บเก็บแล้วบุ๋มเข้าไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ได้ไซส์ที่สมส่วนละ
0: ค่ะแต่นี่เรื่องความสวยนะน้องความสวยอย่างฟันต้องดัดฟัน3ปี4ปีนี่หมดเวลาแล้วหมดอายุละหมดอายุการเป็นนางงาม25ปีเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วไม่ดัดฟันละถ้ามีฟันเกมีฟันอะไรมาเนี่ยเขาเรียกไปเสริมฟันหรือปะฟันเนี่ยแบบว่าเราเรียกปะฟันเนี่ยเสริมฟัน
1: อ๋อที่แปะ
0: ฮะที่แปะน่ะเรื่องความสวยที่ตกแต่งได้แต่ถ้าจิตใจเธอไม่สวยเธอก็ไม่ชนะ
1: สมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นหลายๆคนพูดกันว่านางงามสมัยก่อนที่จะได้มงเนี่ยหน้าต้องอิ่มต้องไม่ใช่แบบว่าหน้าตอบ V shape หน้าต้องอิ่มแล้วก็หุ่นต้องเขาเรียกว่าเจ้าเนื้อนิดๆนี่จริงไหมคะ
0: เห็นนางในวรรณคดีไหมลักษณะนั้นผู้หญิงไทยเราสมัยก่อนต้องการอย่างนั้นจริงๆเดินให้เดินเหมือนนางช้าง
1: เดินเหมือนนางช้าง
0: คือลงเท้าแรงเวลาเหยียบแต่สะโพกเราก็จะยึดไปยากมามันจะเดินสวยแบบนางในวรรณคดีอะไรก็แล้วแต่น้องๆนะต้องเรียนหนังสือ สวยไม่มีความรู้นี่คุณไม่มีทางสู้เขาได้
1: นี่สำคัญเรื่องนี้เด็กคุณป้ามีวิธีการดูแลความงามของตัวเองยังไงอย่างเช่นเอาสมัยก่อนเขาต้องทำอะไรบ้างนะเอาขมิ้นพอกตัวพอกหน้าน้ำผึ้งพอกผมอะไรเงี้ย
0: สมัยโบราณจริงๆอ่ะลูกจ๋าสมัยโบราณจริงๆเนี่ยใช้ขมิ้นแต่ขมิ้นเนี่ยไปยืนเนี่ยเรียงกันเป็นแถวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ขมิ้นแต่ตัวเองใช้ขมิ้นเหลืองเป็นพระอินทร์อยู่คนเดียวอ่ะ
1: ขมิ้น
0: เป็นพระราชอยู่คนเดียวอ่ะ
1: ขมิ้นนี่ทำให้ผิวขาวเหรอคะหรือว่าทำให้มันช่วยอะไร
0: เป็นการเข้าใจที่ผิดแต่จริงๆเนี่ยจะใช้มะขามเปียกผสมดินสอพอง
1: ถ้างั้นถามคุณป้าสีเวียงคำถามสุดท้าย
0: จ้ะ
1: อยากรู้ว่าความงามแบบไทยๆในความคิดของป้าสีเวียงคืออะไรคะ
0: งามแบบไทยๆอ่ะทุกวันนี้พวกเราก็ยังรักษาความงามแบบไทยอยู่นะลูกแต่บางท่านเนี่ยไปเองต่างประเทศเขาเกินไปความงามแบบผู้หญิงจริงๆอ่ะรอยยิ้มต้องนำหน้าร
1: อยยิ้ม
0: ค่ะยิ้มสวยทั้งคู่เลยที่มาเจอสาวสวยที่เนี่ย
1: รอยยิ้มรอยยิ้มนะคุณผู้ชม
0: รอยยิ้มค่ะทีนี้ถ้ายิ้มเฉยๆเนี่ยตามันจะแข็งเขาจะยิ้ม3จุดคนยิ้มสวยยิ้ม3จุด
1: คือ
0: เอาใจยิ้มส่งไปที่
1: ล
0: ู
1: กตา
0: แล้วมาที่ปาก
1: ที่ปาก
0: ลองสิคะเอาละส่งหนูลงยิ้มให้กล้องสิคะ
1: เอาใจกล้องอ
0: ่
1: ะ
0: เอาใจส่งไปที่ตา
1: เอาใจส่งไปที่ตา
0: สายตาจะสวยสายตาจะสวยสายตาจะมีความจริงใจเชิญชวน
1: เชิญชวนด้วย
0: รอยยิ้มฉันอยากรู้จักคุณนะฉันยิ้มให้คุณแล้วยิ้มเต็มที่เลย
1: รอยยิ้ม1 2คืออะไรคะ
0: 2ก็2ก็ผิวพรรณ
1: ผิวพรรณ
0: ค่ะผิวพรรณ
1: ดูแลผิวพรรณดีๆทาซันบล็อกบ้างอะไรบ้าง3คือ
0: 1รอยยิ้มใช่มั้ยก็รูปร่างไทยๆรูปร่างไทยๆสมัยก่อนเนี่ยหนูเคยเห็นใครมีพุงอืดๆไม่มีเพราะเขาทำงานกันเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเด็กในช้างเผือกในป่าเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำนาทั้งนั้นช่วยทำงานบ้านงานช่องเนี่ยออกกำลังกายแล้วอาหารของเขาเนี่ยผักจีนน้ำพริกเป็นหลักมันก็ไม่มีพุงเลยมันย่อยสลายง่ายแล้วทำให้แข็งแรงอายุยืนอีกต่างหาก
1: ข้อนี้ยากเนาะรอยยิ้มผิวพรรณแล้วก็รูปร่างคุณผู้ชมเป็นไงบ้างทุกวันนี้เรามีค่านิยมแบบว่าหน้าต้องเล็กตาต้องโตจมูกต้องโด่งผมต้องยาวหุ่นต้องดีผิวต้องขาวขาต้องเล็กไม่มีเลยสักอย่าง
0: สวยต้องสวยอย่างข้างในสวยจัดใจที่ใจบริสุทธิ์เนี่ยทำให้หนูสวยอย่างไม่รู้ลืมสวยไปนาน
1: สวยอย่างมีคุณค่าสวยอย่างไม่รู้ลืมวันนี้ขอบคุณป้าสิบเวงมากเลยนะคะรู้เคล็ดลับแล้วนะคะว่าสวยยังไงถึงจะสวยไม่รู้ลืมสวยพิษไม่ใช่สวยผ่านแต่ว่าความงามแบบไทยๆมีอะไรอีกช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อค่ะ
2: น้ำผมในช่วงนี้มิ้นขอพาคุณผู้ชมมาพบกับกูรูด้านเครื่องหอมของไทยค่ะสิ่งที่นอกจากจะช่วยเพิ่มเสน่ห์รันจวนใจแบบไทยๆยามที่ได้กลิ่นแล้วยังทราบมาด้วยว่าในเครื่องสำอางของไทยบางชนิดเนี่ยนิยมผสมเครื่องหอมเหล่านี้ด้วยแต่เรื่องราวของเครื่องหอมไทยจะเป็นยังไงนั้นไปคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้มิ้นอยู่กับอาจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากสถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทยนะคะซึ่งจะมาช่วยมิ้นคลายฉงนในเรื่องของเครื่องหอมเข้าเรื่องแล้วกันค่ะอาจารย์หนูไปรู้มาว่า

0: หนึ่งในความงามแบบไทยเนี่ยผู้หญิงก็ต้องตัวหอมใช่ไหมคะก็ต้องมีเครื่องหอมเครื่องหอมนี่มีความเป็นมายังไงคะอาจารย
1: ์มันมีมาตั้งแต่หลายสมัยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาธนบุรีจนกระทั่งรัตนโกสินทร์
0: ก็คือยาวมาตั้งแต่แบบว่าอดีตจนถึงตอนนี้เลยแล้วมันเริ่มยังไงใครเป็นคนคิดค้นหรือว่ายังไงล่ะคะ
1: อ๋อแต่ที่ของอาจารย์บางออนได้นี่คือได้จากถ่ายทอดจากในวังสมัยเจ้าดารารัศมีนะคะเป็นต้นห้องก็ได้มาจากตรงนี้แล้วมาสืบทอดให้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยแต่ก่อนมันเป็นโรงเรียนการช่างสตรีแห่งแรกของประเทศไทยคือการช่างตีพระนครใต้
0: ค่ะ
1: คือแล้วพวกเราก็ได้เข้าไปศึกษาในนั้นด้วย
0: แล้วทีนี้เครื่องหอมนี่มีอะไรบ้างเหรอคะอาจารย
1: ์ก็มีน้ำอบไทยแป้งร่ำแป้งพวงน้ำปรุงบุงงาสดบุงงาแห้งแล้วก็สีผึ้งทาปาก
0: น้ำอบนี่ก็คือใช่ที่เราเอาไว้เวลาไหว้ผู้ใหญ่สงกรานต์แบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะกราบสงกรานต์ขอพรรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะเรียกว่ารดน้ำขอพรผู้ใหญ่เราจะได้ตรงนั้นผสมพรมตัวเจิมหน้าเจิมสิ่งของเจิมหน้าเด็กๆที่เกิดเขาก็ต้องใช้ใช่ไหมคะแล้วก็เจิมสิ่งของมงคลเช่นเจิมบ้านตั้งสืออะไรพวกนี้
0: เวลาขึ้นบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ก็คือใช้น้ำอบ
1: ค่ะผสมกับแป้งร่ำ
0: ผสมกับแป้งร่ำด้วยก็คือใช้ร่วมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้ำปรุงล่ะคะ
1: น้ำปรุงมันเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล
0: ์
1: นะคะเป็นแอลกอฮอล์แล้วผสมปรุงกลิ่นปรุงกลิ่นหัวน้ำหอมที่เราต้องการที่เราใช้ดอกไม้ไทยทุกชนิดนะคะแล้วหมักดอกไม้ไทยได้อีกผสมไปแต่มีตัวพิมพ์เสนตัวตึงกลิ่นก
0: ็
1: เหมือนกับน้ำอบคล้ายน้ำอบไทยแต่จะเป็นส่วนของแอลกอฮอล์แต่แป้งเราไม่ใช้
0: ค่ะอันนี้ถ้าเทียบกับปัจจุบันนี่เท่ากับเป็นน้ำหอมได้ไหมคะแบบนั้นเลยค่ะ
1: ได้ใช่ใช่ค่ะเป็นน้ำหอมที่ฉีดตามตัวนะคะแล้วคนโบราณนี่ผ้าสบายเนี่ยเขาจะเป็นการอบในหีบ
0: ค่ะอ๋อคือเก็บไว้ในหีบ
1: ในหีบแต่หีบนี่ไม่ใส่ผ้าลงไปแล้วอบนะคะเขาอบกีบหีบให้หอมก่อน
0: Oh.
1: แล้วก็ผ้าสบายเป็นพลีทอ่ะหรือเป็นอะไรก็ตาม
0: ไป
1: อบทิ้งไว้มันก็จะหอมดอกไม้ หอมใส่ลงไปแล้วก็เอาดอกไม้ออกแล้วก็ใส่หีบเป็นหีบล่ำ น
0: ะคะ
1: รู้จักหีบล่ำไหมนั่นแหละของไทย
0: เสื้อ
1: ผ
0: ้
1: าแล้วก็ผ้าจูกระเบนเขาก็ไปอบล่ำให้หอมสบายเดินกลิ่นหอมแล้วก็ทัดแป้งพวงหอมนะคะ
0: อาจารย์อย่างแป้งร่ำแป้งพวงนี่ทำอะไรคะ
1: แป้งร่ำปะพรมหน้าไงฮะ
0: ก็คือเหมือนแป้งที่เราใช้ทุกวันนี
1: ้มาผสมพิมพ์เสนนิดนึงใส่น้ำอบไทยต
0: ั
1: วผสมเนี่ยค่ะไม่กลิ่นหอมค
0: ่
1: ะแล้วก็ใส่ขมิ้นหรือจะใส่ฝางก็ได้มันก็จะมีสีแดงเลื่อนๆนะคะ
0: แล้วแป้งพวงล่ะคะ
1: แป้งพวงแล้วก็หยอดทำไมก่อนจะใช้แป้งพวงหยอดผสมน้ำอบไทยแต่ต้องมีส่วนผสมของเม็ดมังลักที่มาบีบเอาแต่ใสๆเหนียวๆมา
0: แป้งพวงเป็นเครื่องประดับใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำใช้ประดับยังไงคะ
1: เป็นของชำร่วยนะคะเป็นของชำร่วยหนึ่งและเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นสมัยโบราณจะห่มผ้าสบายที่มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะมีเกล้าผม
0: ค่ะก็เป็นมวย
1: เป็นทัดหูค่ะเป็นดอกทัด
0: แล้วก็จะเป็น
1: ค่ะเป็นทัดหูค่ะ
0: แป้งร่ำทาหน้าแป้งประดับแล้วบุงงาสดกับบุงงาแห้งล่ะคะ
1: บุงงาสดกับบุงงาแห้งเป็นของชำร่วย
0: ของชำร่วย
1: เช่นงานมงคลมงคลงานอย่างเช่นน้องมิ้มจะแต่งงานน้องมิ้มก็ทำบุงงาสดแจกเป
0: ็
1: นรูปหัวใจเป็นถุงก็จะมีดอกมะลิใบเตยผสมกับน้ำอบไทยทิ้งไว้เสร็จแล้วก็มีน้ำมะลิกุหลาบผสมลงไปนะใส่ลงบรรจุในถุงก็จะหอม
0: อ่ะแล้วบุงงาแห้ง
1: นำดอกไม้ไปผึ่งให้แห้ง
0: ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ของเขาก็จะใช้มีเครื่องอบปรุงกลิ่นก็หัวน้ำหอ
0: ม
1: น้ำหอมที่เราต้องการแล้วก็ต้องมีพิมพ์เสนแล้วก็มีตัวตึงกลิ่นแล้วก็ฮยาซินแล้วก็ตัวตึงกลิ่นนะคะบดให้เข้ากันแล้วก็มาปรุงกลิ่นนะไม่ยากเลย
0: ง่ายๆคือดอกไม้สดกับดอกไม้แห้งนั่นแหละที่มีกลิ่นหอม
1: ที่ทำเองนะคะ
0: ทำเองด้วยเหรอคะ
1: ทำเองค่ะ
0: คืออันนี้นี่ทำเองได้ง่ายไหมคะ
1: ไม่ยากเลย
0: งั้นวันนี้อาจารย์สอนมิ้นสักหนึ่งอย่างได้ไหมคะ
1: เอาอะไรล่ะคะ
0: น้ำอบละกันเพราะว่ารู้สึกว่าใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันมากที่สุดเพราะเดือนหน้าสงกรานต์แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: หนูจะได้ทำน้ำอบเองบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วลงมือทำกันดีไหมคะ
1: ตกลงค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปทำน้ำอบกันเลยดูโต๊ะนี่สิคะมีของเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่รู้จักสักอย่างต้องถามอาจารย์บางออนแล้วว่านี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบ
2: ส่วนประกอบน้ำอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เรียกว่าทวน
0: ทวนเหรอคะ
2: ทวนมันเป็นดินเผานะคะ
0: อ๋อ
2: นะคะเป็นดินเผานะคะต่อไปดินเผาเหมือนกันภาษาข้าวหอมเรียกว่าตะคัน
0: อ๋อชื่อเขาคล้ายๆกันตะคัน

0: ทวนตะคัน
1: ทวนตะคันใช้คู่กันเหรอคะ
0: ใช้คู่กันนะคะเนี่ยเวลาวางไปตรงนี้นะคะ
2: ทีนี้
1: มือช้อนตวง
0: ช้อนตวงนี
1: ่กระบวย
0: ทองเหลือง
1: ต้นทองเหลืองด้วย
0: ทองเหลืองนะคะของโบราณเลยนะคะเนี่ย
2: โถพระอบ
1: อ๋อนี่คือโถพระอบจันทโครบ
0: ใช่
1: เปิดมันหนูจะเจอใครไหม
0: ไม้พายสำหรับไว้กวนวัตถุดิบนะคะ
1: เนี่ยหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะบางอันนี้ไม่รู้จักเลยเหมือนกะละแม
0: ไม่ใช่นะคะมันเป็นชะมดเช็ดชะมดเช็ดเป็นสัตว์ป่า
1: ก็คือตัวชะมดใช่ไหมคะ
0: เป็นตัวชะมดสักกังอะไรพวกนั้นติดในชะมดนะคะ
1: นี่กลิ่นมันเหรอคะอาจารย
0: ์ยังมันเหม็นแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีฆ่ากลิ่นสาบด้วยการใช้ผิวมะกรูดคนโบราณเก่งใช่ไหมของเหม็นมาเป็นของหอมได้เห็นไหมคะ
1: อันนี้สวยมากเลยมันใช้ทำอะไรคะตัว
0: ใช้ตัวปรุงกลิ่นไงปรุงกลิ่น
1: อ๋อปรุงกลิ่น
0: ผสมน้ำหอมมีจับมีแป้ง
1: แป้ง
0: เห็นไหมคะอันนี้จะชงน้ำอบเราต้องมีหนึ่งอะไรคะ
1: ไม้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่
1: เปลือกไม้อะไรอ่ะ
0: มันเป็นเปลือกไม้ใช่แต่เรียกว่าชะลูดมันเป็นไม้เลื้อย
1: ชะลูดเขาหอมเหรอคะ
0: มันหอมนะคะหอมไหม
1: นี่ค่ะนี่ก็ไม้เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ไม้เป็นไม้ไม้กฤษณาคืออ
1: ๋อไม้กฤษณา
0: จันเทศ
1: นี่หนูจัก
0: ทีนี้เราจะมาสาธิตการลอยน้ำอบไหมคะ
1: ลอยน้ำอบก็คือ
0: ลอยดอกไม้
1: ได้ค่ะได
0: ้อันนี้นะให้อัน
1: นี้เริ่มจากเบสิกก่อนเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะลอยน้ำดอกไม้นะคะอ้าวน้องมิ้นเวลาลอยน้ำดอกไม้นะคะใช้มะลิเราก็ต้องทำไมรีบอย่างนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลอยลงไปตั้งแล้วห้ามยกไปยกมาน้ำมันกระเทือน
1: แนวตั้งใช่ไหม
0: แนวตั้งให้ก้านอยู่ดอกอยู่เนื้อน้ำ
1: หนูลองขี้บ้างนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วขั้นตอนการลอยน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะ
0: อัน
1: นี้คือเราต้องลอยตอนกลางคืนเพื่อที่ให้ดอกไม้มันบานแล้วก็หอมทีนี้มาถึงขั้นตอนการ
0: ชงน้ำอบ
1: ชงน้ำอบ
0: นำน้ำที่ลอยนี้ไปต้มให้เดือดนะคะต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่อุปกรณ์นี้ม
1: ีอ
0: ะไรบ้างคะจำได้ไหมเอาเดี๋ยว
1: ชะลูด
0: แ
1: กนจันเทศ
0: แล้วก็สาม
1: อ๋อใบเตยโอเค
0: ชงน้ำอบ
1: อันนี้คือขั้นตอนการชงขั้นตอนที่สอง
0: ใช้กรรไกรได้เลยนะคะทีนี้
1: แกนจันเทศ
0: นิดนึงสามตัวนี้เท่านั้นเองเห็นไหมคะ
1: สามตัวนี้เท่านั้นค่ะ
0: แล้วขอน้ำต้มให้เดือดเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นกรองนะคะ
1: ขอหนูคนบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วเราต้องคนเรื่อยๆไหมคะ
0: ไม่ละค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทิ้งไว
1: ้เอาอบไว้ตรงไหนคะ
0: ไว้ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่กรองแล้วได้ส่วนนี้เห็นไหมคะนะคะกรองได้อย่างนี้แล้วจากนั้นล่ำควันเทียนนะคะ
1: วางอันนี้ลงไปก่อน
0: วางลงไปนะคะจากนั้นจุดเทียนอบสองข้างระหว่างที่เราล่ำควันเทียนนั้นเราจะปรุงเครื่องกำยานเครื่องล่ำกำยานก็จะมีนะคะจะมีขี้ผึ้งแท้เห็นไหมคะ
1: ผ
0: ิวมะกรูดหั่นจากนั้นเราก็ใส่หยดทอน้ำหอมลงไปนิดนึงแล้วคนให้เข้ากันนะคะ
1: คุณผู้ชมคะทำไปแล้ว4ขั้นตอนลอยน้ำดอกไม้แล้วก็มีการปรุงต้มไปแล้วนะคะแล้วก็มีร่ำควันเทียนร่ำกำยานขั้นตอนสุดท้ายปรุงกลิ่น
0: น้องมิ้นตัก
1: บดใช่ไหมคะเดี๋ยว
0: บดนะหัวน้ำหอมใช้9กลิ่นสำหรับทำน้ำอบไทยเฉพาะก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ชะมดเช็ดเราก็ต้องใบพลู9ใบที่ใส่จำนวนมากนี่เห็นไหม
1: ค่ะ
0: มันโดนความร้อนมันก็จะละลายเห็นไหมเริ่มละลายแล้วเห็นไหมหนูหากระบวยทองเหลืองอยู่ไหนเอ่ยตักน้ำนี่มาผสมหน่อยนะคะเสร็จแล้วจากนั้นก็คนนะคะแล้วก็โกรธดูคุณจะกรองนะคะเอาเทนี่ออกไปเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนนี่นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้ว2เที่ยวพอค่ะ
1: นี่ไหมคะ
0: เรียบร้อยค่ะนะคะเห็นไหมคะ
1: นี่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราตักใส่ในนี้ใช่ไหมคะ

0: ให้เราเนี่ยได้น้ำอบหรือว่าน้ำปรุงหอมๆแบบนี้ออกมาวิธีการขั้นตอนนี่ไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกว่าที่จะได้มาเนี่ยแต่ละกระปุกแบบนี้
1: ขวดนะคะ
0: แต่ละขวดแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มิ้นมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ส่วนช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวของความงามแบบไทยๆให้ใครสงวนกันต่อกับอาจารย์เถาะทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของน้ำหอมเชื่อกันว่าน้ำหอมนั้นเกิดขึ้นมานานกว่า 3,000 ปีแล้วในสมัยฟาโรห์ซึ่งในสมัยก่อนมนุษย์เผาไม้หอมบางชนิดที่มียางและกลิ่นหอมในพิธีทางศาสนาแล้วปรากฏว่ากลิ่นที่ลอยมากับควันอันอบอวลสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ได้กลิ่นนั้นบางครั้งก็นำเอาของเหลวที่ได้มาลูบถูตามร่างกายเพื่อให้ได้กลิ่นหอมติดตัวทนนานด้วยเหตุนี้คำว่าบูมที่แปลว่าน้ำหอมจึงมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน2คำคือเพอแปลว่าทรูหรือผ่านและฟูมแปลว่าสโมกหรือควันนั่นเอง

0: จารย์มาถึงบ้านนำผลไม้มารับแล้วกันเนาะสำหรับคนสุขภาพดีอย่างเราเรา
1: โอ้ยฉันอ่านตำรับตำราเยอะแยะมากมายยิมินเธอมากวนอะไรฉันเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่ช่างฉงนสนเท่ทำให้ฉันต้องอ่านอ่านแล้วก็อ่านไม่จบไม่สิ้นเข้าใจไหม
0: น
1: ี่
0: ล่ะป้อนป้อนดีกว่าป้อนดีกว่า
1: อารมณ์นะอารมณ์ขึ้นแล้ว
0: เริ่มดียังคะ
1: ยัง
0: ยัง
1: เพราะมันเพิ่งชิ้นเดียว
0: แต่อาจารย์เป็นคนที่มีความรู้เยอะเป็นคนประสิทธิ์ประสาทความรู้หนูเชื่อว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถอาจารย์หนูถามแล้ว
1: แพ้เธอละเธอเก่งมากฉันชอบคนยอ
0: มาถูกทาง
1: อืม
0: หนูอยากรู้ว่าอย่างสมมติว่าสมัยนี้เราอาบน้ำก็มีทั้งแบบว่าลงสปาขัดผิวขัดตัวใช้เกลือขัดคนสมัยก่อนผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเวลาอาบน้ำนี่เขามีขัดตัวแบบนี้ไหมหรือว่าสระผมนี่มีการแบบว่าเอาครีมนวดหรือว่าเอาไข่เอาอะไรมาหมักผมให้ผมดำเงางามทาคงทาครีมอะไรอย่างเงี้ยเขามีมั้ยไหมคะ
1: มีเขาจะไม่สะอาดได้ยังไงเขาสะอาดกว่าคนสมัยใหม่อีกอาบน้ำเนี่ยนะไม่ต้องผู้หญิงหรอกสุภาพสตรีสุภาพบุรุษเนี่ยในสมัยอยุธยานี่เช้าก็อาบล้างหน้าก็คือล้างตัวกลางวันทำงานมาครึ่งวันแดดร้อนอาบน้ำ
0: ปะ
1: แป้งให้สบายใช่ปะน้ำประแป้งแล้วค่อยรับประทานอาหารเที่ยงตกเย็น4โมง5โมงอาบน้ำอีกสระผมทุกวันได
0: ้
1: คนโบราณอาบน้ำเนี่ยนะสบู่ไม่มีสมัยโบราณเขาก็ใช้ขี้เถ้าข
0: ี้
1: เถ้าจากฟืนเนี่ยนะ
0: เขาก็
1: เอาไปใส่ในชามในกะละมังต่างๆไว้แล้วก็เทน้ำคือมันท่วมเกินขี้เถ้ามาน้ำอ่ะมันจะเป็นน้ำด่างมันจะลื่นๆเราเรียกว่าน้ำด่างเราเอาน้ำด่างเนี่ยนะมาถูตัวไขมันต่างๆตามร่างกายเนี่ยมันออก
0: ฟังละครเลย
1: ที่เรารู้สึกสกปรกเนี่ยนะเพราะว่ามันคือไขมันคนในสมัยโบราณก็ใช้แบบนี้ต่อมาเนี่ยคนโบราณก็รู้จักใช้ไขสัตว์ชาติแรกที่พบสบู่อ่ะง่ายๆเลยคือกรีกชนชาติกรีก
0: อุ้ยตั้งอารยธรรมกรีกนี่เหรอ
1: 3,000 ปี 2,000 3,000 ปีที่แล้วชนชาติกรีกเนี่ยนิยมการบูชาเทพเจ้าด้วยการบูชายันก
0: ็
1: คือเอาสัตว์เนี่ยนะครับเช่นแพะเช่นแกะเนี่ยมาฆ่าแล้วก็เผาสัตว์เผาร่างเขาอะนะเป็นการบูชายันเป็นการโหมไฟทีนี้เวลาที่เผาร่างสัตว์พวกนี้ไขมันมันมีไขมันมันเนี่ยนะฮะตกลงมาที่พื้นเนี่ยบางทีคนชาวบ้านไปโดนเข้าก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเมือกลื่น
0: เมือกลื่น
1: แล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเอาไปล้างน้ำแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปล้างคนเลอะของก็ต้องไปล้างล้างเสร็จก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันสะอาดเนียนนุ่มนี่คือต้นกำเนิดของเรื่องของสบู่ที่มาจากไขสัตว
0: ์อ๋อสบู่นี่ทำจากไขสัตว์
1: ทำสบู่ดั้งเดิมต้องทำจากไขสัตว์นะฮะแต่ละประเทศก็พลิกแพลงกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เรามีสบู่จากส้มมะขาม อะไรต่างๆส้มมะขามรู้จักไหม
0: เป็นต้น
1: มะขามทั้งมะขามไม่ใช่คำว่าส้มมะขามไม่ใช่ส้มไม่ใช่ออ
0: เ
1: รนจ์
0: เป็นมะขาม
1: เป็นมะขามเขาก็จะใช้มะขามที่มันออกเป็นฝักเป็น

0: อู้ไปบนร่างกายหยิบมาหลายๆฝักกำเข้าด้วยกันให้เป็นก้อนใหญ่
1: ๆเอามาขามถูเลยอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ไม่ต้องทำอะไรเลยมะขามเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือกรด
1: ถูกไหมเปรี้ยวใช่
0: กรดเปรี้ยวเพราะฉะนั้นมันก็ถูเข้าไปสิมันก็แสบดี
1: เออหนูกำลังจะทำแล้วไม่แสบ
0: แสบมันก็แสบก็ถูเบาเนี่ยสิจ้า
1: อ๋อ
0: นี่บางคนขอโทษนะหลังเท้าส้นเท้ามันแตกมันหนาคนโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาอิฐอิฐแดงนี่แหละที่ปูพื้นก่อบ้านเออก่อกำแพงนี่แหละ
1: เอามาขัด
0: มาทุบครึ่งแล้วก็ให้มันขนาดเล็กเหมาะมือแล้วก็ถูที่ส้นเท้าไม่ใช่อิฐก็ใช้พวกกระเบื้องมุงหลังคาเอามาถูมันช่วยขัดให้ผิวกายร่างกายเราสะอาดเบาบางขี้เหงื่อขี้ใครไหลออกหมดสุดท้ายเขาก็จะใช้ขมิ้นขมิ้นสดเนี่ยนะฮะ
1: สดเลย
0: มันไม่มันมีอย่างขมิ้นสดก็ต้องเอามาตำก่อนเอามาตำตำตำตำสับหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ครกตำ
1: ตำ
0: เสร็จแล้วเราก็เอาตัวขมิ้นเนี่ยมาลูบไล้ร่างกายบางบ้านก็เอาขมิ้นเนี่ยตากแดดให้แห้งบดให้เป็นผงเก็บใส่ขวดเอาไว้ก็มาละลายน้ำแล้วก็ฉโลมลูบตัวผิวก็จะเป็นผิวออกเหลืองเหมือนคนเป็นโรคดีซ่าน
1: นั่นสุขภาพไม่ดีนะจ่ายผิวเหลือง
0: นั่นเป็นคนความงามของคนโบราณแต่นี่คือเรื่องของการอาบน้ำ
1: สระผม
0: สระผมนี่นะง่ายสุดใช้น้ำด่างเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าน้ำด่างก็คือมะกรูด
1: คุณยายหนูใช้สมัยนู้น
0: มะกรูดเนี่ยดีที่สุด
1: หอม
0: มะกรูดเนี่ยผ่าซีกเลยนะฮะทั้งลูกเลยบางบ้านเก๋กว่านั้นอีกเขาก็จะมีสูตรเอามากรูดทั้งลูกทั้งผลเนี่ยนะฮะไปเผาไฟเผาไฟให้ข้างผิวข้างนอกตึงหมดเลยจะเกรียมหน่อยก็ได้แล้วก็หั่นซี่แล้วก็บีบลงไปบนศีรษะบีบน้ำมะกรูดบีบลงไปนะผิวหนังศีรษะเนี่ยจะขาวเป็นลงไปตรงไหนก็ขาวไปตรงนั้นลามไปเลยเวลาน้ำมันลงไปศีรษะมันก็จะแผ่กระจายเป็นวงออกไปมันก็จะขาวแผ่กระจายออกไปอย่างนั้นเลยมันขาวสะอาดจริงๆมิ้นเคยแล้วเปลือกไอ้เนื้อมะกรูดที่ผ่าซีกเนี่ยเราก็ถูเบาๆบนศีรษะถูขยี้คือให้มันลงไปที่โคนผมผมก็จะดกดำมันเงาหลังจากเช็ดผมจนแห้งเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: อุ๊ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันมากเลยเขาบอกว่าแบบดีต่อ
0: ในสมัยโบราณเนี่ยเราใช้น้ำมันมะพร้าวแบบร้อนนะก็มันไม่ได้ใช้เป็นโคเพรสแบบปัจจุบันนี
1: ้เดี๋ยวนะเอามะพร้าวมา
0: เราเอามะพร้าวมาขูดนะคั้นให้เป็นกะทิคั้นเป็นกะทิคั้นจนแบบเป็นหัวกะทินี่แหละแล้วก็เอาหัวกะทิเนี่ยตั้งไฟในหม้อมันคนไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ที่ก้นคนไปเรื่อยๆน้ำมันเนี่ยหัวกะทิมันจะแตกมันมันจะกลายเป็นน้ำมันใสๆลอยหน้ายืมขึ้นไปเลยแล้วก็เอาไว้ชโลมผ
1: ม
0: แล้วมันก็จะมีเครื่องคราวอีกเยอะนะทางเหนือเนี่ยมันจะมีพวกเถาหมีเหม็นนะใส่แล้วหมีเหม็นเถาหมีเหม็นม
1: ัน
0: เป็นสมุนไพร
1: ใส
0: ่แล้วเนี่ยช่วยให้ผมดกดำมันเงา
1: แต่เหม็นอ่ะสบู่ก็ไปแล้วแชมพูก็ไปแล้วผิวละอาจารย์
0: ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันมะพร้าวนี่ครอบจักรวาลเนาะ
0: ครอบจักรวาลสิจ๊ะทาได้ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยเพราะมันช่วยมีสรรพคุณเป็นครีมบำรุงผิวนั่นแหละนะทีนี้ง่ายที่สุดเลยมันไม่แค่ครีมบำรุงผิวนะมิ้นสมัยโบราณเนี่ยมันมีเรื่องของความงามจากรอยสักในบางกลุ่มของคนไทยเราเนี่ยสักทั้งชายและสักหญิง
1: อ๋อหนูนึกว่าเขาสักกันเฉพาะผู้ชายพวกที่แบบบางทีต้องไปออกรบไปอะไรเงี้ยเป็นเสื้อแผ่นเป็นอะไรอย่างงี
0: ้อันนั้นคือเรื่องของการสักมีความหมายเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะแต่ในเรื่องของความงามเนี่ยหลายชุมชนสักทั้งชายและสักทั้งหญิง
1: สักอะไรบ้างคะ
0: ก็สักเป็นลวดลายต่างๆเนี่ยจ้ะบางครั้งก็สักเป็นลายเส้นสักเป็นอะไรต่างๆเล็กๆน้อย
1: ๆเหมือนปัจจุบันนี้เลยสิอาจารย
0: ์ก็มีมันอาจจะไม่ใช่ลายที่เป็นลายแบบในปัจจุบันนี้แต่ก็เป็นลายในยุคนิยมของเขา
1: ลายกนกอะไรอย่างงี้ไหม
0: ไม่ถึงกนกอะฮะในสมัยอยุธยาก็ดีรัตนโกสินทร์ก็ดีเนี่ยประชาชนทุกคนมีฐานะเป็นไพร่เสมอเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกว่าไพร่ต้องมีสังกัดเจ้านายคนไหนองค์ไหนเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็มีเจ้านายมาช่วยดูแล
1: ไปมี
0: ทะเลาะคด
1: ี
0: วิวาทกันเจ้านายก็ช่วยดูแลสังกัดนั้นนั้นบางคนไม่มีสังกัดเรียกว่าไพร่ไม่มีสังกัดเวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆต้องช่วยตัวเอง แล้วเวลาที่มีการเปลี่ยนแผ่นดินโป้งเล็บก้อยหรือเล็บโป้งนี่คือเรื่อง

0: ของลายสักสงสัยอะไรอีก
1: เดี๋ยวนะผม
0: ความงาม
1: ผิวรอยสัก
0: เออ
1: ฟัน
0: โอเค
1: เดี๋ยวนี้เรามีฟอกฟันขาว มีแปะฟันขาวมีฟอกฟันขาวสมัยก่อนเขาแปรงฟันเฉยๆหรือเขาดูแลยังไงคะ
0: คนไทยโบราณเนี่ยนะฮะเราจะรังเกียจการมีฟันขาวในสมัยอยุธยาเนี่ยนะการมีฟันขาวเนี่ยเปรียบเสมือนกับฟันสัตว์ฟันสัตว์เนี่ยเป็นสัตว
1: ์
0: เป็นฟันสีขาวหมดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐคนโบราณบอกว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราจะมีฟันขาวเนี่ยเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่ได
1: ้
0: ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะเราจึงจำเป็นต้องย้อมฟัน
1: ย้อมเหรอ
0: ย้อมฟันเด็กเนี่ยนะพอเริ่มโตก็จับรับประทานหมากการรับประทานหมากเนี่ยยางจากหมากจะช่วยจับฟันมันแค่เป็นสีน้ำตาลอ่อน มันยังไม่สามารถเป็นฟันดำได้ไม่ว่าเด็กหรือแก่ก็จะไม่มีฟันดำได้ถ้าเผื่อไม่มีการย้อมฟันที่เราเห็นฟันดำมาเมื่อมสนิทเลยเนี่ยนะฮะนั่นคือเกิดจากการย้อมไม่ใช่การกินหมากอย่างเดียวการกินหมากเสริมให้ฟันที่ย้อมแล้วนั้นคงสีดำเข้มมันเงามากขึ้น
1: เขาย้อมกันยังไงครับ
0: ย้อมก็ต้องตกหลังจากโกนจุกแล้วนะเจ้านายก็เรียกว่าโสกันสามัญชนก็เรียกว่าโกนจุกสมัยยาเขาเรียกว่าพิธีย้อมฟันเขาก็จะเอา
1: เป
0: ็นมีไม้กระดานยาวเอาเด็กหญิงเด็กชายนั่นน่ะลงนอนบนไม้กระดานแงนฟันขึ้น มีคนจับแขนจับขาเอาไว้จับอ้าปากใช้มะนาวทั้งลูกกับน้ำมะนาวเนี่ยถูฟันถูอย่าลืมว่ามะนาวเป็นกรดยิ่งใส
1: ่
0: ถ
1: ู
0: มากถูมากถูมากเท่าไหร่ฟันก็ยิ่งกร่อนเคลือบฟันที่เป็นที่เราเรียกกันว่าฟลูออไรด์มันก็จะหลุดออกเขายังมีน้ำยาสมุนไพรตัวอื่นอีกที่มันมีความเป็นกรดสูงมากก็เอามาถูซ้ำกับน้ำมะนาวกัดจนกระทั่งฟันเนี่ยอ่อนตัวเขาบอกว่านะคนโบราณเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเอามือดึงก็หลุดออกมาโดยไม่เจ็บเลยมันอ่อนตัวขนาดนั้นจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาดินหม้อหรือขม่าเนี่ยแหละนะฮะ
1: อ๋อที่ใช้จับผม
0: จับผมนี่แหละเอาดินหม้อเนี่ยมาป้ายถูที่ฟันแล้วจากนั้นเนี่ยทำอย่างเงี้ย3วันไม่ให้กินอะไรเลยนะด้วยมะนาวอยู่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่กินอะไรเป็นพิธีย้อมฟันในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์เราไม่เห็นแล้วพิธีนี
1: ้ตอนนี้หนูเสียวฟันมากเลยอ่ะ
0: เขาบอกว่าหลังจาก3วันพอลงเขม่าดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะคนคนนั้นเนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยจะกินอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องอ้าปากแล้วหยอดน้ำข้าวต้มโดยไม่ให้น้ำข้าวต้มโดนฟันจะเสียวแบบแค่อ้าปากยิงฟันแล้วมีลมผ่านฟันเนี่ยก็จะเสียวจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยไหล
1: หนูเคยแปะแผ่นฟอกฟันอาจารย์แล้วหนูไปเดินห้างเป็นแบบนี้เลยอ่ะพิธีย้อมฟันเลยอ่ะขนาดหนูคุบปากแล้วอ่ะแต่แบบแอร
0: ์
1: แล้วหน
0: ู
1: เส
0: ีย
1: วฟ
0: ัน
1: มาก
0: จริง
1: ๆใช่คือมันกัดใช่ป่ะคะ
0: มันกัดนะสิฟันจนขาวเลยนี่คือการฟอก
2: คุณผู้ชมคะการดูแลตัวเองของคนไทยสมัยโบราณพิถีพิถันและฉลาดในการนำสิ่งรอบตัวมาใช้แบบสุดๆแต่สิ่งที่มิ้นยังคงฉงนอยู่ก็คือแล้วในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องสำอางใช้คนไทยแต่งหน้ากันอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะ
3: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้จะพาไปรู้จักกับลิ้นจี่เครื่องสำอางที่นิยมใช้กันในสมัยก่อนเปรียบเสมือนกับลิปสติกในปัจจุบันลิ้นจี่เป็นของนำเข้ามาจากเมืองจีนชาวจีนเรียกว่าอินจีสาเหตุเพราะได้จากแมลงอินจีเพศเมียที่มีตัวอ่อนอยู่ในท้องนำมาอบให้แห้งเมื่อนำมาบดจะได้สีแดงลิ้นจี่เป็นแผ่นกระดาษบางแข็งสีแดงรูปสี่เหลี่ยมขนาดราวๆฝ่ามือเวลาต้องการใช้ก็ฉีกออกมานิดหนึ่งทาที่ริมฝีปากจะเป็นสีแดงหรือใช้สำลีชุบน้ำทาลิ้นจี่เอามาใช้ทาแก้มด้วยก็ได้ทาบางๆจะเป็นสีแดงเรื่อๆ

0: แต่ก่อนหนูรู้มาว่ามีแป้งพวกแป้งร่ามแป้งอะไรแบบนี้หนูได้ไปทำมาแล้วแต่อยากรู้ว่าลิปสติกอาจารย์ลิปสติกเขาเมื่อก่อนนี่มียังคะ
1: มีทาปากใช่ไหม
0: ใช
1: ่ง่ายสุดเลยใช้ไม้กั้นทูบเคยเห็น
0: อ๋อหนูเคยจับแล้วมันติดมือ
1: ทูบอ่ะเออทูบที่เราไหว้พระเนี่ยเราเรียกว่าทูบหาง
0: ทูบหาง
1: เออก้านของมันเนี่ยมาจากเมืองจีนสมัยนั้นทูบไทยไม่ทำมาจากเมืองจีนก้านเขาจะย้อมสีแดง
0: หอมๆอ่ะคะ
1: แล้วหอมเราจะตัดเนี่ยนะประมาณ2ข้อก้อยเนี่ยยาวประมาณแค่เนี้ยนะแล้วก็ใส่ตลับอับวางที่โต๊ะเครื่องแป้ง
0: พอเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยเลยเหรอ
1: ใช่เวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะเราก็แตะน้ํานิดนึงให้เปียกรอสักนิดนึงสีมันจะซึมออกมาที่ก้านเนี้ยนะแล้วก็จากนั้นเราก็มาเม้มที่ปากรูดเบาๆไม่ใช่รูดแรงนะมันก็เกิดก้านละเอ
0: เสี้ยน
1: มันต่ำรูดอู้เงี้ยแล้วเราก็เม้มปากเอามือละเลงช่วยนิดนึงปากมันก็จะแดงปัจจุบันตอนหลังนี่สมัยผมเด็กๆใช้น้ำยาอุทัย
0: สมัยนี้ก็ยังใช้กันอย
1: ู่ใช้น้ำยาอุทัยทา
0: เป็นธรรมช
1: าติแต่สมัยโบราณเนี่ยก้านทูบเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญบนโต๊ะเครื่องแป้ง
0: โอ้ไม่น่าเชื่อแล้วหนูเคยได้ยินที่เขาใช้เหมือนแบบกลีบดอกไม้หรือใช้สีจากดอกไม้อะไรเงี้ยมีไหมคะ
1: ก็อันนั้นจะเป็นเรื่องของเล็บจากนั้นเนี่ยก้านทูบเนี่ยมันเป็นสีที่มาจากน้ำจริงนะก็คือสีน้ำนั่นแหละสีน้ำออกแดงๆมันก็จะจางง่
0: าย
1: เพราะฉะนั้นเมื่อรูดด้วยก้านทูบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาสีผึ้งสีผึ้งก็จะมาจากรังผึ้งนั่นแหละจากนั้นก็เอาสีผึ้งทาเคลือบปากเอาไว้
0: อันนี้เหมือนลิปมันไหมคะ
1: มันก็คือลิปมัน
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้องลิปมันมันเป็นตระกูลแว็กซ
0: ์
1: ที่จะเคลือบให้สีที่อยู่ข้างใต้เนี่ยทนนานขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือความงามนะจากนั้นเนี่ยนอกจากจะทาปากแล้วก็ต้องผัดหน้าโบราณนี่มาคู่กันนะผัดหน้าทาปากในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราผัดด้วยขมิ้นให้หน้าเหลือง
0: เหลือง
1: ละออนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะมีแป้งจีนเป็นกล่องเป็นแท่งเอามาถูออกได้มาจากประเทศจีนเอามาลงหน้านะฮะไอ้แป้งจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
0: อ
1: ่ะจะเป็นแป้งด้านส่วนแป้งจีนที่ใช้สำหรับการแสดงเช่นแสดงงิ้วก็จะเป็นแป้งจีนที่เรียกกันว่าแป้งมัน
0: อันนี
1: ้แป้งหน้าแป้งเนี่ยทาแล้วมัน
0: เปรียบเสมือนรองพื้นไหมคะจะคล้ายคล้าย
1: มันเป็นทั้งรองพื้นและเป็นทั้งแป้งขาวในตัวเลยแล้วทีนี้ที่สำคัญก็คือละครไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะ1234เนี่ยเราใช้แป้งงิ้วของจีนเนี่ย มาลงทั้งหน้าเราถึงได้มีคำเรียกกันว่าละครหน้าขาว
0: เ
1: ห็นไหมเคยเห็นในรูปเก่าโบราณ
0: เนี่ยนาฏศิลป์อะไรพวกนี้เคยแบบเอาปกล้างยากมาก
1: ขาวทั้งหน้าเลยแล้วเรียกว่าละครหน้าขาวนะแล้วก็คำว่าแต่งขาวของเขาเนี่ยเขาลงขาวหมดเพื่อที่จะกลบคิ้วหมดกลบทุกอย่างหมด
0: วาดทุกอย่าง
1: แล้ววาดใหม่คิ้วจริง
0: คิ้วขึ้นไปถึงหน้าผาก
1: ชายกลางหน้าผากโค้งโก่งเป็นคันศรนั่นแป้งเนี่ยคุณสมบัติมันมีความหนามันมีเนื้อแป้งเยอะ
0: คือปิดหมดครบทุกอย่าง
1: ใช่นี่ก็คือผัดหน้าทาแป้งแล้วสำหรับผู้ชายก็มีดินสอพองจากแหล่งสำคัญโบราณก็คือจากลพบุรี
0: เด็กๆคุณยายเคยทาให้หนูตาดับน้ำ
1: ดินสอพองละลายน้ำเนี่ยนะแล้วก็บีบออกมาเป็นเม็ดๆนี่แหละนะในสมัยถ้ามาจากลพบุรีเนี่ยเข้ามาเป็นก้อนนี้เลยมาถึงได้มาปั๊บเนี่ยเราเอามาละลายน้ำใหม่แล้วเราจากนั้นก็ผสมพวกเครื่องหอมเข้าไปสิจะเอาน้ำมันจันทร์ชะมดเชียงเอาอะไรต่างๆใส่ลงไปบนนี้หมดในแป้งนี้เอาน้ำอบไทยใส่ลงไปก็ได้เสร็จแล้วก็บีบใส่กรวยบีบเป็นเราเอาได้เนี่ยวางก่อนเอาได้วางนะได้เล็กๆได้เย็บผ้าเนี
0: ่
1: ยแล้วก็วางบนใบตองแล้วก็เรียงเป็นดึงได้ให้เป็นเส้นตรงแล้วก็บีบจุ๊บๆๆๆๆพอทิ้งแห้งเสร็จยกขึ้นมากลายเป็นแป้งพวงเป็นเส้นมีเม็ดแป้งเรียงเป็นแถวรวมกัน5เส้น10เส้นเป็น1พวงก็เลยเรียกว่าแป้งพวงกลิ่นหอมระรวยชวยชื่นรื่นนาสา
0: แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าที่หนูถามเรื่องกลีบดอกไม้เรื่องสีจากดอกไม้สมัยก่อนทาเล็บแล้วเหรอคะอาจารย
1: ์เล็บก็มีเช่นการทาเล็บหรือย้อมเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าใช้ก้านกันนิกาดอกกันนิกาดอกกันนิกาเนี่ยนะก้านมันเนี่ยเป็นสีส้มๆยาวสักเซนกว่าๆนิดหนึ่งแล้วก็กลีบ5กลีบสีขาวพระก็เอาก้านดอกกันนิกาเนี่ยไปย้อมจีวร
0: ออ
1: กมาเป
0: ็
1: นจีวรสีเหลืองสุภาพสตรีเก็บก้านกันนิกาสดมาขยี้บนเล็บก็จะติดเล็บดีติดเล็บ

0: ดเลยกลายเป็นสีส้
1: ม
0: คนโบราณเนี่ยนะไม่ได้ย้อมแค่ก้านกรรณิกาที่เล็บนะถ้าเป็นผู้ลากมากดีจะไว้เล็บยาวและย้อมด้วยก้านกรรณิกาและที่สำคัญผู้ลากมากดีที่ไว้เล็บยาวบางครั้งไว้เล็บก้อยด้วยอย่างเดียวและจะย้อมนิ้วก้อยให้เป็นสีส้มแดง
1: นิ้วเหรอคะ
0: เฉพาะนิ้วก้อยอีก4นิ้วไม่ย้อมสีนี่คือความงามตั้งแต่อยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นคนปัจจุบันไม่รู้แล้วเรื่องเหล่านี้อันนี้อยู่ในบันทึกของชาวต่างชาติฝรั่งเข้ามาเห็นเขาก็เขียนบันทึกเอาไว้คนไทยเราเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเราก็ไม่เขียนเอาไว้เลย
1: สวยแล้วตั้งแต่สีสลดปลายเท้าอาบน้ำสระผมแต่งผมย้อมฟันแต่งหน้าทาปากย้อมเล็บเรียบร้อยเด็กๆคุณยายคุณแม่เคยสอนว่าอย่าเป็นผู้หญิงสวยแต่รูปจูบไม่หอมเขาบอกว่าผู้หญิงสวยภายนอกแล้วต้องสวยภายในด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คนเราเนี่ยจริงๆมันงามจากภายในแล้วถึงจะออกมาภายนอกคนตอบไว้มีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วสุนทรภู
1: ่
0: ประพันธ์เอาไว้เป็นคำกลอนที่เรียกกันว่าสุภาษิตสอนหญิงฉบับสุนทรภู่สุนทรภู่แต่งเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกำลังอ่านอยู่พอดีฉันรู้แล้วว่าเธอจะต้องถามฉัน
1: รู้ใจจึง
0: นี่เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าแม้แตกร้าวรานร่อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนางเพราะฉะนั้นนี่แหละผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนกับเพชรพลอยอันมีค่าถ้าเผื่อมันไปทำให้มันแตกร้าวรานร่อยไปก็หมดราคาไม่มีใครเขาอยากได้นี่คือความงามจากภายในไอ้ความงามจากภายนอกนะเป็นเครื่องปรุงแต่งผู้ชายที่เขาจะดูเราจริงๆเนี่ยนะเขาดูข้างในเราจะไปเป็นแม่ของลูกเราจะไปเป็นเมียของเขาจะเป็นแม่สีเรือนจะไปเป็นลูกสะใภ้ของแม่แท้ๆของเขาเขาต้องดูภายในเขาไม่ดูภายนอกหรอกคนฉลาดเขาดูข้างในคนไม่ฉลาดดูข้างนอกจบเหนื่อยนี่ไปอ่านต่อเอาเองสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่มีประโยชน์อมอบไว้ให้เลยคืนนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีเวลาอ่านก็เอานอนใต้หมอนนะฮะแล้วก็หนุนเอาไว้จะได้ออสโมซิสเข้าไปในศีรษะในความ
1: ซึมเข้าไปในซีลิบัม
0: นั่นแหละเข้าไปลึกๆจะผ่านรูหูกระดูกรูปโกรนรูปคอรูปทั้งแล้วเข้าไปสู่สมองก็ได้จบสรุป
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะวันนี้อุตส่าห์มาสอนความเป็นหญิงไทยใจงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในถึงบ้านเลยขอบคุณมาก
0: แน่นอนเลยฉันรักและเป็นห่วงเธอมากอยากให้เป็นกุลสตรีงามอย่างไทยจะได้มีสามีสักทีหนึ่ง
1: ก็อาจารย์บอกว่าสามีต้องเป็นหูหนวกเป็นใบไม่ใช่หรอ
0: ก็นั่นแหละก็ยังหาไม่ได้เลยยังไม่มีปัญญาหาฉันก็เป็นห่วงก็ต้องมาช่วยสิในปีนี้ต้องมีข่าวดีงานวิวาห์นะยะ
1: ฮะต้องปีนี้แล้วเหรออ
0: ืมปีนี้แหละไม่ต้องรอนาน
1: ถามแม่แป๊บนะ
0: ไม่ต้องถามฉันอนุญาต
1: ไม่คุณผู้ชมคะถึงปัจจุบันนี้ค่านิยมความสวยความงามไม่ว่าจะของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่โบราณเขาพูดถึงเขาสอนมายังคงใช้แล้วก็ประยุกต์ได้จนถึงปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทยงามจากภายในสู่ภายนอกชอบสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างนึงคือข้างนอกเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งหน้าทำผมหรือว่าเครื่องประทินผิวต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งภายนอกทั้งนั้นจิตใจแล้วก็ภายในต่างหากที่จะทำให้เราสวยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปสวยอย่างแท้จริงกันให้ครบทุกคนเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงสัยเรื่องอะไรอีกเนี่ยต้องติดตามสัปดาห์นี้ขอไปออสโมซิสสิ่งนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้งกับจันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี่อย่างนี้เล็กๆไม่เอาเล็กๆเลยเป็นผีเหรอแขนไม่ต้องแล้วหนังสือ

ถ้ำจีนจังหวัดราชบุรีเป็นพุทธสถานวัฒนธรรมทวารวดีอีกแห่งหนึ่งที่เกิดจากการดัดแปลงถ้ำตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายในถ้ำบนผนังถ้ำตกแต่งภาพปูนปั้นเป็นพระพุทธรูปสององค์ลักษณะของภาพปูนปั้นพระพุทธรูปองค์แรกเป็นการสลักผนังถ้ำเป็นโกลนแล้วพอกทับด้วยปูนพุทธลักษณะประทับนั่งสมาธิพระหัตถ์หักหายไปมีร่องรอยการลงสีแดงและดำบนบางส่วนของพระพุทธรูปส่วนภาพพระพุทธรูปองค์ที่สองเป็นการสลักผนังถ้ำเป็นโกลนแล้วพอกทับด้วยปูนเช่นกันพุทธลักษณะแสดงรายละเอียดพระเกศมาลาเป็นเปลวในศิลปะอยุธยาประทับนั่งพระหัตถ์แสดงปางปฐมเทศนาสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่12ถึง13ซึ่งต่อมาได้มีการดัดแปลงด้วยการพอกปูนในช่วงราวสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่19ถึง22ถ้ำจามตั้งอยู่สูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกของถ้ำจีนมีภาพสลักบนผนังทุกด้านโดยเฉพาะผนังด้านทิศเหนือสลักภาพตอนมหาปาฏิหาริย์หรือยมกปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถีประกอบด้วยพระพุทธรูปแสดงปางต่างๆโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางสมาธิและปางแสดงธรรมท่ามกลางต้นมะม่วงมีผลนับเป็นที่นิยมในสมัยทวารวดีผนังด้านใต้และตะวันออกเป็นรูปบุคคลปูนปั้นขี่คอซ้อนกันขึ้นไปผนังด้านตะวันตกเป็นภาพพระพุทธรูปปางสายญาติเหนือพระพุทธรูปเป็นลวดลายปูนปั้นรูปต้นไม้อาจหมายถึงเรื่องราวขณะเสด็จสู่มหาปรินิพพานจึงนับว่าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสายญาติที่เก่าที่สุดที่ค้นพบในประเทศไทย

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาวเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวาน

0: หวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณนะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นๆลูก
2: ผมจะรอครับ
0: เออ อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาการเกิดอาณาจักรขนาดใหญ่โดยรอบอาณาจักรสุโขทัยได้แก่อาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรหงส์สงสาวดีทำให้อาณาจักรสุโขทัยเปรียบเสียบเสมือนเป็นรัฐการกระทบซึ่งเป็นเหตุให้กษัตริย์ของสุโขทัยในช่วงระยะเวลานี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดของอาณาจักรอยุธยาทางด้านทิศใต้ที่กำลังเจริญขึ้นมาภายหลังการสถาปนาในพุทธศักราช1893มีฐานปรากฏในหนังสือชินการมาลีปกรณ์ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้า

อู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยึดเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยและส่งขุนหลวงพ่องั่วครองเมืองพิษณุโลกอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งพระมหาธรรมราชาลิไทยต้องถวายบรรณาการเป็นอันมากต่อสมเด็จพระรามาธิบดีเพื่อขอเมืองพิษณุโลกในที่สุดก็ได้คืนและพระมหาธรรมราชาลิไทยต้องเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แห่งกรุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช1911พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงพยายามฟื้นฟูความเป็นเมืองศูนย์กลางของเมืองสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อประมาณพุทธศักราช1913ถึง1914ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1พ่องั่วได้เสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาและได้ยกทัพไปตีเมืองเหนือมีชัยชนะต่อเมืองเหนือทั้งปวงได้เมืองสุโขทัยเมืองพิษณุโลกเมืองชากังราวและเมืองอื่นๆในแว่นแคว้นทั้งหมด

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตร

กรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วมันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูโบต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูโบต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: ไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ครับต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทางหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

ลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็พยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย78ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7ลายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันอะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันนะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วและอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างนั้นก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์ก่อนอยู่หนึ่งบ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ดันน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคลหนึ่งอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดและก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเอาละจะเอาถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย

0: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดประมาณนะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะแจกในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อพวกบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
1: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก

0: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยาย

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตย์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างน่าไอทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่

มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: อินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อืม
2: ต่างไหมคะ
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: อืมฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ
1: ้
2: โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูกเป็น
1: ยังไงอร่อยจังลูกเต็มจนก้นโง้มเลย
2: ต้องขำ
1: ป
2: ีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
3: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
4: พร้อมค่ะ
3: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนะเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลืองใช่ไหม
0: เพราะมันจะไม่เหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
1: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมดา
1: เป็นแกงส้มภาคกลาง
0: เป็นแกงกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
1: ติดจ้ะติด
0: ติดเน
1: า
0: ะ
1: ติดเลยละล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพลิกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำ1รอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
0: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
3: สดมากเลยค่ะนี่นะคะ
0: เหงือกแดงเลย
3: อันนี้จริงๆเลยสดจริง
0: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
3: ะ
0: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
3: แต่ใส่ขิง
0: ใส่ขิงเนา
3: ะ
0: สดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
2: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วทายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาว แล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

ชาติแกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดถูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงภู่ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุก

ไปจึงเด็ดคั่วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตังได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุ่นเตรียมจัดการย่างกุ้ง

0: หมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักลูกกระหยำปลาหมึกด้วยกระด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั้วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้ตามต่อได้ลุงชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดพริกแห้ง

0: คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ
1: จากนั้นจึงมาช่วยกันแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

าหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลา

าตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงภู่ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงภู่และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบฉ่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงเกษตรพึ่งตนนั้นเคยนำเสนอเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวไปแล้วนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอเทคนิคการพึ่งตนเองโดยปล่อยให้กระบวนการทางธรรมชาตินั้นดูแลแล้วก็ควบคุมกันเองด้วยแมลงโดยใช้ตัวห้ำกับตัวเบียร นะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเกษตรกรแล้วนะครับยังช่วยประหยัดต้นทุนไม่ทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายทั้งเรื่องของสุขภาพตนเองด้วยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังคงมีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอกันอีกตอนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวนาสงสัยว่าเมื่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงไปอยู่ในนาแล้วจะใช้วิธีการอย่างไรให้ไล่เจ้าเพลี้ยเหล่านั้นไปให้ไกลๆจากนานะครับวันนี้พี่ชัยพรพรหมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นชาวนาเงินล้านนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติจะมีเทคนิคความรู้มานำเสนอให้เราได้ชมกันนะครับพี่ชัยพรบอกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแสนถูกด้วยนะครับจะทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ที่มันกินนี่คือกินบริเวณไหน
2: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิ้งๆอ่ะที่แดงๆแห้งๆอ่ะ
3: ที่เห็นด
2: ำ
3: น้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

ในกรณีที่น้ำมันไม่แห้งเนี่ยปล่อยไม่แห้งแล้วเกิดเป็นเพี้ยขึ้นมาเนี่ยเราก็มีทางแก้ก็คือง่ายๆก็ไม่ยากไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยก็ใช้น้ำมันคิโลอ่ะคือน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องอ่ะน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องเก่าๆเราก็ลองไว้พอเวลาหน้าเรานาในนาเรามีปัญหาเรื่องเพี้ยเนี่ยก็จะใช้น้ำมันเครื่อง3ลิตรน้ำมันโซล่า2ลิตรก็ผสมแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วก็มันมีวิธีการใส่ให้ได้ผลมี2วิธีวิธีแรกก็คือใช้เวลาเราจะใส่เนี่ยในกรณีถ้าใส่ทั้งแปลงนี่เราก็จะวิทน้ำพอวิทน้ำเนี่ยเราก็เอาน้ำมันเครื่องที่เราผสมแล้วน่ะหยดไปกับวิทน้ำเลยเวลาเราติดเครื่องเราก็หยดไปเลยอันนี้เวลาพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็ม

แล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งพอเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะอีกช่วงที่เราวิทน้ำมันก็จะวิ่งไปทั่วเลยพอวิ่งไปทั่วเนี่ยพอเราเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยเพราะว่ามันลดไปตามน้ำพอลดไปตามน้ำแล้วเนี่ยก็น้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับอยู่เพี้ยเนี่ยมันก็จะลงไปตามน้ำเพราะว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆกับน้ำอยู่ผิวน้ำอ่ะปรากฏว่าพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมันก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะโดดเพราะว่ามันได้กลิ่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันเปื้อนมันก็จะโดดพอโดดเนี่ยมันก็ถ้าโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำมันเครื่องที่น้ำมันก็จะตายแล้วก็สำหรับตัวเต็มวัยตัวที่มีปีกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลงละมันไม่โดดหรอกมันก็จะขึ้นยอดพอบ่ายๆเย็นๆเนี่ยประมาณสักสี่โมงห้าโมงเนี่ยมันก็จะไปแล้วเตรียมจะไปที่อื่นแล้วเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมาะสำหรับเพี้ยแล้วเพราะว่ามันมีน้ำมันเครื่องมาแทนซะแล้วทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยอันนี้มันก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะไปกำจัดเพี้ยแบบวิธีแบบพึ่งตัวเองให้ดูครับ

ก็เนี่ยมีสูตรที่ใช้เนี่ยมีน้ำมันเครื่อง3ลิตรแล้วก็น้ำมันโซล่า2ลิตรแล้วก็ผสมกันเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมเพื่อว่าจะเขย่าให้น้ำมันมันเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วแล้วทีนี้เราก็มีอุปกรณ์อีกก็คือมีก๊อกที่สามารถเปิดได้เนี่ยก๊อกนี้สำหรับเราปิดเปิดได้เราสามารถเอามาเครื่องใส่ไปก่อนเลยได้เนี่ยใส่ก็ประมาณสัก2ลิตร3ลิตรแล้วแต่เพี้ยในนาว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วนี่เราก็ที่มีก๊อกเนี่ยมันดีก็คือเราสามารถปิดเอาไว้ได้แล้วเราก็ติดเครื่องพอติดเครื่องเราก็เริ่มหยดไปเลย

ทีหนึ่งที่จะทำแบบไม่ต้องเอาใส่ทั้งแปลงอ่ะใส่เฉพาะที่อ่ะตรงไหนมีเพี้ยก็ใส่เฉพาะตรงนั้นนะก็เนี่ยก็ใช้กะลอนใส่กะลอนที่เราทำแบบหยดนั่นแหละเอามาต่อสายยางข้าวสปายก๊อกอย่างเงี้ยเราก็จะไปหยดแล้วเราก็แหวกเดินไปในแปลงนาเลยแล้วเราก็วนเลยวนเฉพาะแอ่งเฉพาะตรงที่มีน้ำอ่ะตรงที่มันมีเพี้ยนอ่ะเราก็วนเลยพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำเครื่องที่น้ำมันก็จะตายทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยผมภูมิใจตรงที่ว่าผมมาทำนาแบบลดต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันน้อยต้นทุนมันน้อยก็เลยได้เยอะก็เลยถึงได้ปีเป็นล้านเลยไอปีเป็นล้านในเดี๋ยวนี้ก็ชักเฉยๆชักธรรมดาแต่ว่ามันได้เคยได้มาเยอะๆแล้วก็เลยชักชินขนาดว่าราคาข้าวถูกๆเนี่ยก็คงจะได้ปีละล้านได้2หน้านะแต่ถ้าจอราคาข้าวแพงนั้นได้ปี2ล้านเลยขนาดอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ประสงค์ดีคือคนไม่ชอบอ่ะเขายังว่าหาว่าผมโม้เลยผมต้องเก็บใบเสร็จไว้เลยเวลาใครเขามาพูดว่าผมโกหกเนี่ยผมจะเอาตัวนั้นไปให้ดูที่เขาทำนากันน่ะสมัยปู่ย่าตายายสมัย

พ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาทํานาเนี่ยเขาส่งลูกเรียนแค่ปริญญาตรีเนี่ยเขาต้องขายนาเจ้าละ20 30ที่เขาส่งลูกเรียนแต่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ส่งลูกยันปริญญาโท2คนปริญญาตรีคนนึงอ่ะแล้วก็ซื้อนาได้โดยที่ไม่ต้องขายนา

0: ข้อมูลสำรวจสถานการณ์เด็กทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยนะครับพบว่าในปีนึงนั้นมีเด็กแรกเกิดใหม่ในประเทศไทยนั้นสูงถึงกว่าปีละ 800,000 คนทีเดียวนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 130,000 คนเท่านั้นเองนะครับที่มีโอกาสได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จนมีอายุครบ6เดือนก็โดยเหตุผลมากมายหลากหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือว่าคุณแม่มือใหม่นั้นขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีคำแนะนำและวิธีการสาธิตวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้กับคุณแม่มือใหม่ได้ทราบกันนะครับ
1: สำหรับปัญหาของคุณแม่หลังคลอดที่พบกันบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาที่คุณแม่มีเรื่องหัวนมเจ็บหัวนมแตกหรือหัวนมเป็นแผลคุณแม่บางท่านอาจจะเข้าใจว่าปัญหาหัวนมเจ็บหัวนมแตกหัวนมเป็นแผลเนี่ยเกิดจากที่คุณแม่มีเรื่องน้ำนมน้อยแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะจริงๆเกิดจากท่าอุ้มของคุณแม่กับการอมที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูท่าอุ้มให้นมท่าแรกนะคะเรียกว่าท่าเครเดิลวิธีให้นมท่าเครเดิลเนี่ยคุณแม่จะต้องจับลูกมาตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่กับท้องลูกชนกันนะคะแล้วก็ให้บริเวณข้อพับหรือข้อศอกเนี่ยอยู่ที่ท้ายทอยลูกสำหรับกรณีที่คุณแม่มีช่วงแขนสั้นก็อาจจะออกมาได้นิดหน่อยนะคะลูกแม่ต้องตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างกินลูกดูดนมแม่เนี่ยนะคะคุณแม่จะต้องเอามือเนี่ยช่วยประคองเต้านะคะระหว่างที่ลูกดูดนมเนี่ยลูกจะต้องอยู่ในลักษณะคางเชิดขึ้นมาคางชิดเต้าจมูกเชิดก็จะทำให้ลูกคุณแม่เนี่ยดูดน้ำนมแล้วกลืนน้ำนมได้สะดวกวิธีเช็คว่าลูกคุณแม่ดูดนมแล้วได้น้ำนมไหมนะคะในระหว่างดูดให้คุณแม่ถามตัวเองว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบที่อยากได้ก็คือลิ้นลูกต้องอยู่ใต้ลานนมแล้วถามว่าในระหว่างดูดเนี่ยคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าลูกอิ่มถ้าลูกอิ่มลูกคุณแม่จะคายหัวนมออกมาเองนะคะหรือว่าอาจจะเช็คได้ว่าภายใน10วันแรกเนี่ยลูกคุณแม่อาจจะอุจจาระวันละ 3-4 ครั้งปัสสาวะ10ครั้งนะคะก็ถือว่ามีน้ำนมพอค่ะทีนี้ท่าต่อไปท่าที่2นะคะท่าที่2จะพาไปดูในท่าที่เรียกว่าท่า Modify Footballท่านี้เนี่ยให้คุณแม่มีหมอนวางบนตักเช่นกันนะคะหลักการเหมือนกันค่ะลูกนอนตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าแต่ทีนี้เปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนเป็นว่าให้แม่เอามือข้างหนึ่งไปประคองต้นคอลูกนะคะมืออีกข้างหนึ่งประคองเต้าใช้หัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้าเอามือนี้จับนมเอามือนี้มาจับคอลูกปั๊บพี่จะขอโทษนะคนนี้ไม่ชอบไหลทีจับปุ๊บโอเคท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราจะต้องการให้เด็กอมนมให้ลึกนะคะก็จะเป็นอีกท่านั่งอีกท่าเลือกนึงสำหรับแม่ที่แล้วแต่ความถนัดของแม่ค่ะว่าท่าไหนตัวเองจะสะดวกที่สุดท่าที่3เรียกว่าท่าฟุตบอลค่ะนะคะท่าฟุตบอลเนี่ยคุณแม่จะต้องมีหมอนไว้ที่ข้างหลังความยาวของลำตัวลูกก็จะเป็นตัวที่ไปบอกว่าจะต้องใช้หมอนที่หลังกี่ใบนะคะถ้าลูกคุณแม่ยาวคุณแม่ก็จะต้องใช้หมอนซ้อนหลัง2ใบทีนี้คุณแม่ดูนะคะถ้าเป็นท่าฟุตบอลเหมือนกันเลยค่ะทุกท่าลูกคุณ

น่าจะต้องนอนตะแคงทั้งตัวนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าพอลูกคุณแม่เอาหัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้านะคะคุณแม่เช็คเลยคางชิดเต้าจมูกเชิดดูดเป็นจังหวะระหว่างดูดต้องไม่เจ็บหัวนมถามตัวเองเสมอนะคะว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนถ้าลิ้นลูกอยู่ใต้ลานนมบอกว่าโอเคลูกคุณแม่ดูดถูกคุณแม่จะไม่มีหัวนมเจ็บหัวนมแตกค่ะนะคะโอเคไปในปากนะส่งไปโอเคพอละแค่นี้รักษาสภาพแค่นี้พอนะสำหรับคุณแม่มือใหม่หลังคลอดหรือว่าผ่าคลอดนะคะเวลาที่คุณแม่ผ่าคลอดเนี่ยคุณแม่จะลุกขึ้นมานั่งให้นมก็เจ็บแผลไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในเมื่อลุกขึ้นมานั่งให้นมไม่ได้เราก็ใช้ท่านอนเพราะฉะนั้นเรามาดูท่านอนที่ถูกวิธีกันนะคะว่านอนให้นมยังไงถึงจะสะดวกไม่เจ็บแผลเรามาดูท่านอนให้นมนะคะท่านอนให้นมเนี่ยจะต้องมีหมอน2ใบเพื่อที่พอคุณแม่นอนแล้วเนี่ยระดับศีรษะของคุณแม่ก็จะสูงขึ้นมาเห็นหน้าลูกนะคะแล้ววิธีการก็คือเมื่อแม่นอนแล้วเนี่ยบริเวณต้นคอลูกจะต้องอยู่ที่ข้อพับแขนแม่แล้วให้ปากกับบริเวณหัวนมคุณแม่ตรงกันแต่หลักการที่จะทำให้มันง่ายๆเนี่ยนะคะคุณแม่ดูที่ไหล่เลยค่ะไหล่คุณแม่เนี่ยจะขยับขึ้นหรือลงเพื่อให้ปากกับเต้านมตรงกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือลูกจะต้องตะแคงทั้งตัวนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างที่ลูกดูดนมแม่เนี่ยลักษณะคางจะชิดเต้านะคะแล้วก็จมูกเชิดขึ้นขณะเดียวกันก็บริเวณลำตัวลูกเนี่ยจะต้องมีหมอนมาประคองนะคะอาจจะใช้แขนแม่หรือว่าใช้หมอนอีกใบนึงเพื่อไม่ให้แม่เนี่ยเกร็งเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยได้ใช้ขาเนี่ยมาก่ายหมอนข้างแม่ก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับนะคะว่าเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จ3ดูดเลยค่ะเพราะนั้นหลังคลอดมาเนี่ยนะคะดูดเร็วทันทีที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังคลอดภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วก็ดูดบ่อยอย่างน้อยทุก2ชั่วโมงแล้วก็ดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีดูดถูกวิธีก็อย่างที่บอกไปนะคะลูกตะแคงทั้งตัวแล้วก็ระหว่างที่ดูดเนี่ยแม่ต้องไม่เจ็บหัวนมนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยได้สำเร็จทีนี้เรามาดูว่าข้อควรระวังข้อควรระวังก็คือแรกเกิดถึงเดือนครึ่งคือ45วันแรกเนี่ยไม่ใช้ขวดนมเลยค่ะนะคะเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยเขาขาดการเรียนรู้จากการดูดเต้ากับการดูดขวดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือ45วันแรกไม่เจอขวดนะคะแล้วแม่ทำงานที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่มีนมผสมเลยก็คือหลังคลอด1เดือนคุณแม่ควรจะเริ่มบีบเก็บน้ำนมเพราะนั้นอยากเชิญชวนคุณแม่นะคะว่าเราหันกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยา

0: ทุกวันนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นต้นทุนในด้านการผลิตนั้นก็ต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมนะครับที่ต้องใช้ทั้งรถไถทั้งรถบรรทุกจึงต้องอาศัยน้ำมันดีเซลนะครับเมื่อน้ำมันราคาสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็ปรากฏว่ามีเงินเหลือน้อยลงในการทำงานภาคการเกษตรในแต่ละปีน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่บ้านหนองนกกระเรียนตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจึงคิดวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยการผลิตไบโอดีเซลจากปลาดุกขึ้นมานะครับเพราะว่าที่บ้านหนองนกกระเรียนนั้นเลี้ยงปลาดุกกันมากนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ไขมันจากปลาดุกนั้นมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซลนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับอาศัยเพียงแค่พื้นฐานความรู้แบบง่ายๆและเมื่อผลิตออกมาแล้วนั้นก็สามารถใช้งานได้จริงสามารถใช้ได้ทั้งรถไถแล้วก็รถบรรทุกด้วยนะครับชาวบ้านที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ทำน้ำมันปลาดุกนะครับก็มีนะครับโมสเตเลตนะครับที่

ใช้หม้อสเตนเลสเพราะว่าเวลาเราผสมโซดาไฟเข้าไปมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับโซดาไฟตัวที่2นะครับก็คือไม้พายนะครับแล้วตัวที่3ก็จะเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับและอีกตัวหนึ่งก็โทโมมิเตอร์เราจะใช้วัดอุณหภูมิของน้ำมันตัวต่อไปก็คือตาช่างนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตาช่างตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกรองเพื่อที่จะกรองเอาเศษอาหารที่ติดมากับน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีโซดามีแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับแกลลอนนึงก็80บาทนะครับอีกตัวก็จะเป็นโซดาไฟกิโลหนึ่ง35บาททำได้ประมาณ120ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะมาดูวิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลขั้นตอนแรกนะครับตั้งไฟนะครับเต็มนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันปลาดุกนะครับมันจะมีไขมันอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เอามาเจียวแล้วก็จะได้น้ำมันแบบนี้ครับเราเทน้ำมันลงนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับครับในระหว่างที่เราตั้งนะครับเราใช้ไม้พายนะครับคนน้ำมันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับใช้โซดาไฟ50กรัมใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งนะครับใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งให้เอาโซดาไฟนะครับใส่ลงในแอลกอฮอล์นะครับนะครับเขย่านะครับเขย่าให้โซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับละลายนะครับเดี๋ยวเราก็หันมาดูน้ำมันอีกนิดนึงนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วจากนั้นไปเขย่านะครับตอนนี้อุณหภูมิที่60จุดเดือดของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่อุณหภูมิที่65องศานะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่จะเหมาะสมในการทำน้ำมันไบโอดีเซลก็คือ60องศานะครับแต่ไม่เกิน65นะครับแล้วก็อย่าให้ต่ำกว่า55องศานะครับเมื่อได้เราก็ยกน้ำมันลงนะครับนะครับเรามาดูแอลกอฮอล์นะครับเมื่อกี้นะครับเราเอาโซดาไฟใส่ในแอลกอฮอล์นะครับเขย่าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เทลงไปในน้ำมันนะครับระหว่างที่เทนะครับเราก็กวนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันกับแอลกอฮอล์นะครับเข้ากันนะครับเข้ากันให้ดีใช้เวลาในการกวนตัวนี้นะครับประมาณ30นาทีสังเกตสีนะครับสีของน้ำมันที่ทำปฏิกิริยานะครับกับโซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับสีจะนะครับเข้มขึ้นเรื่อยๆครับน้ำมันก็จะใสขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำมันจะเหนียวๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะลื่นขึ้นนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะมากรอกภาชนะนะครับก็คือกรอกใส่ขวดนะครับเมื่อเราได้น้ำมันตัวนี้แล้วนะครับเราตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ1คืนนะครับพอ1คืนนะครับพอเช้าขึ้นมานะครับเราจะเห็นน้ำมันนะครับเป็นตัวนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับกิซิลินดำๆข้างล่างนี้เราไปสามารถที่จะไปทำสบู่ได้สมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายของเรานะครับเราจะเรียกสบู่นี้ว่าสบู่กดคุณสมบัติของมันก็คือมันจะช่วยนะครับในการที่จะขจัดคราบพวกจระบีนะครับน้ำมันเครื่องหรือแม่บ้านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับหุงข้าวแล้วหม้อดำนะครับใช้สบู่ตัวนี้ไปขัดนะครับขัดถูก็จะได้หม้อที่ขาวแวววาวนะครับหลังจากที่เราได้น้ำมันที่ผ่านการตกตะกอนนะครับเราก็จะได้ขวดนี้นะครับเราแยกเอากิซิลีนออกแล้วนะครับจะได้น้ำมันในขวดนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เลย

็นหรือเปล่าครับนั่นก็คือภูมิความรู้ของชาวบ้านหนองนกกระเรียนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปลาดุกนะครับบรรดาพาหนะที่ต้องใช้ที่เป็นต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็น

รถไถเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ก็หันมาใช้ไบโอดีเซลจากปลาดุกกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่นั่นก็ช่วยในการประหยัดต้นทุนด้านการผลิตปีหนึ่งนี่ก็เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าวิธีการใช้น้ำมันจากปลาดุกมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของชาวบ้านในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นะครับการทำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นยังสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายทรัพยากรท้องถิ่นด้วยกันนะครับซึ่งวิชาพึ่งตนเองนั้นก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เมื่อพระนารายณ์อวตารคือแบ่งภาคลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบยุคเข็นเหล่าเทวดาทั้งหลายมีสำนึกในภาระหน้าที่จึงพากันอวตารลงมาเป็นเสนาวานรในนาม18มงกุฎเพื่อช่วยพระรามในการทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขมีลักษณะเด่นคือบนศีรษะจะสวมมงกุฎแบบเสนาวานรทุกตนต่างจากมนตรีวานรอีกพวกหนึ่งเรียกว่าเตี่ยวเพชรที่มีผ้าตะบิดเป็นเกลียวคาดหรือเตี่ยวไว้รอบศีรษะ18มงกุฎแต่ละตนจะมีสีกายตามสีกายของเทวดาที่แบ่งภาคลงมาฝ่ายที่ชาวเมืองขีดขินคือเกยูนสีม่วงแก่เหมือนสีท้าวิรุณหกโกมุตสีบัวโรยเหมือนสีพระหิมพานต์ชัยยามพวานผู้โบกธงชัยมีสีเทาเหมือนพระอีสานมาลุนทเกศรสีเมฆเหมือนพระพฤหัสวิมลกายสีดำเหมือนพระเสาวัยบุตรสีเมฆแก่เหมือนพระพิรุณสัตตพลีกายขาวเหมือนพระจันทร์สุรการกายเหลืองเหมือนพระมหาชัยสุรเสนกายสีแสดเหมือนพระพุทธส่วนที่เป็นชาวเมืองชมพูมีนิลขันกายสีแดงหม่นเหมือนพระพิฆเนศนิลปานันกายสีสำริดเหมือนพระราหูนิลปาสันกายสีเหลื่อมเหลืองเหมือนพระศุกร์นิลราชกายสีน้ำไหลเหมือนพระสมุทรนิลเอกกายสีทองแดงเหมือนพระพินายวิสันตราวีกายสีลิ้นจี่เหมือนพระอังคารและที่ไม่ทราบว่าเป็นชาวเมืองใดสามตนคือกุมิตันกายสีทองเหมือนพระเกศเกศรธมาลากายสีเหลืองอ่อนเหมือนพระภัยศพและมายูนกายสีม่วงอ่อนเหมือนพระวิรูปักษ์18มงกุฎนับเป็นกำลังพลที่ห้าวหาญองอาจมีบทบาทสำคัญในการ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็ง

ธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world.

0: ีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน

0: ันจึงเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้

0: แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบางจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
1: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
0: ้
1: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
0: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
1: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไง
1: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
0: แสดงว่าในฐานหนังสือทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเรื่อง
1: สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี้
0: นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี่เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
1: ป.1
0: ป.6 ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรเอ่ย
2: หนังสือเดินทาง
0: หนังสือเดินทางฐานนี้เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
0: ต้องอ่านเรื่องของตัวเองของอ่านเรื่องอะไรอยู่คะ
2: ปิงปองไปกับน้องหมีนะฮาโลจิตอาสาค่ะ
0: แล้วพออ่านเสร็จคุณให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
2: ให้มาเขียนในนี้
0: ให้จดในนั้นของหน
2: ูให้จดในนี้
0: ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
2: ตัวละครมีใครบ้าง
0: แล้วก็อะไรดี
2: ตัวละครทำอะไรบ้าง
0: แล้วทำอะไรดี
2: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
0: จดอะไรไปบ้างแล้ว
2: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
0: กำลังอ่านอยู่

0: มีความรู
1: ้มีความรู้ด้านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
0: สนุก
1: สนุกค่ะ
2: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
3: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อไปนะคะ
4: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
5: สนุกกับพยัญชนะ
4: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
6: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
4: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
6: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
4: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
6: 44
4: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
6: 26ตัว
4: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
6: อังกฤษ
4: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
6: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
4: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
7: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
4: ่
7: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องเล่าให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
8: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางนึงที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
7: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
4: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
9: คือฐานบันเทิง
4: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป

0: งเรียนอะไรนะคะ
1: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
2: ทำพวงกุญแจค่ะ
0: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
2: เอาไปห้อย
0: เอาไปห้อยห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให
2: ้
3: ลาบูบู
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
3: แล้วก็ขวดใบไม้ค่ะ
0: ถามนี้สนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
2: ได้ระบายสีค่ะ
0: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
2: ได้กันทุกคน
0: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
2: เริ่มทำแล้วค่ะ
0: เสร็จหรือยัง
2: เสร็จแล้ว
0: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
2: ภาษาอ
0: ัง
2: กฤษ
0: ภาษาไทยแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
2: บ๊ายบาย
0: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
4: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
0: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
4: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได้
0: สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
5: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะส่วนทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยดู
2: น้อยเก่งพูดครับ
0: เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
2: ดีกือลัดการซื้อรำบีมากะกำปองฮัลลามานกูดีสินี้บรรณูดึงันจืริตาจืริตายังนิดาอากูเรลลาเกอร์บังซื้อกันลา
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
0: การ
3: พัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
4: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Keropok Sam Sahai.
1: Keropok Tiga Sahabat.
0: Ali yakin kepo.
1: Ali nak makan keropok.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
2: Selalu pergi ke pasar.
1: Ada ke?
0: Oh kepo, mi mak lak lai.
1: Oh, keropok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot krop, tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Se fak pen rak. Tung lek hop tu.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
3: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: ไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกรึงใจนายนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: ครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรสถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิตย์ของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรอนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือเปล่า
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้คือเมืองแปดริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหิน

0: ิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
1: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
2: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมแต่อีกส่วนเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข
0: ่แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่เชิงเซาไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
1: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางปะกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
0: ที่ตั้งของป้อมเมืองเชิงเซาในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆท่านยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
3: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่รัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของสักการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำ

เรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี้ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

าอาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร้นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วไปครับ

ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่ใดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: ช้ำแน่นอน
1: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหลอกก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกง
2: ซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
1: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเสียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่าง

จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำที่มีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ. 2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10ขวบเนี่ย

0: ตรงหน้าที่จะข้ามสะพานสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานนั้นนี่ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อนเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี 4-5 เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อโสธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
1: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าฮกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากวยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจัตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉเซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนก็จะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสะปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเช็คก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี้ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งเนยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งเนยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งเนยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องหาที่

0: มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล้งนายี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล้งคุ้งยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขรรทุและฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไห่เซิงเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะแต่หลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวท่อหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้ายาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพพรรณไม้แข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดียวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าไรเก็บไว้จะขึ้นราอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญจกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์คือความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุรกีอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในฉะเชิงเทราเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูล
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยังกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2000

0: 1365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัศน์น้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
1: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นแล้วครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
2: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณ ซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเซากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
1: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
1: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นางสีดามาอยู่กับพระวัชมฤคฤาษีนางปรนิบัติพระฤาษีเหมือนดูแลบิดาตนเองจนท้วนกำหนดทศมาศนางเจ็บคันพระอินทร์ให้นางสุชาดานางสุจิตรานางสุธรรมาและนางสุนันทาชายาพระองค์มาช่วยนางสีดากำเนิดพระโอรสครั้นได้สุภฤกษ์นางก็ให้กำเนิดพระโอรสพระอินทร์ทรงเป่าพระมหาสังเหล่าชายาทรงส่งน้ำให้พระโอรสทั้งเนรมิตภูษาผ้ารององค์แล้วพากันเสด็จกลับวิมานนางสีดานั้นมีเพียงแหวนของพระรามวงเดียวติดตัวมาได้ผูกข้อมือรับความพระกุมารวางให้นอนในอาสมแล้วไปลาพระฤาษีฝากให้ดูแลพระโอรสและไปอาบน้ำยังท่าชลาลัยระหว่างทางนางพบฝูงลิงแม่ลิงให้ลูกน้อยเกาะแนบอกจนจับกิ่งไม้เป็นที่น่าหวาดเสียวนางสีดาจึงร้องไปว่ายายจึงทำวิปริตเหมือนเอาขว้างเช่นนี้นางวานรก็ร้องตอบมาทันทีว่าลูกเราอยู่กับตัวเราถึงมีทุกข์ร้อนอันตรายเราผู้เป็นแม่ก็รู้ก่อนเจ้าเป็นคนสิกลับงมงายทิ้งลูกไว้ไกลตาไว้กับพระฤาษีที่เอาแต่หลับตาภาวนานามีสัตว์ร้ายมากัดกินลูกไปก็ไม่รู้เสียแรงที่อุ้มท้องมานางสีดาได้ฟังเห็นจริงก็กลับไปอุ้มลูกมาพระฤาษีลืมตาขึ้นไม่เห็นพระกุมารเที่ยวตามหาไม่พบร้อนใจกลัวนางสีดาจะเสียใจจึงวาดรูปพระกุมารขึ้นตั้งพิธีอาหุดีกาลาไฟจะชุบพระกุมารขึ้นแทนพอดีนางสีดาอุ้มโอรสกลับมาพระฤาษีต่อว่าว่าลูกเจ้าฝากให้เราดูแลจะพาไปก็ไม่บอกทำให้เรานี้ต้องค้นหาวุ่นวายใจจนจะชุบพระกุมารขึ้นแล้วท่านก็จะลบรูปกุมารนั้นเสียแต่นางสีดาขอร้องให้ท่านชุบขึ้นเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันกับพระโอรสของนางพระฤาษีจึงทำพิธีชุบพระกุมารขึ้นหน้าตาราวกับพระโอรสนางสีดาราวกับพิมพ์เดียวกันพระฤาษีตั้งชื่อพระโอรสนางสีดาเป็นองค์พี่ว่าพระมงกุฎโอรสที่ชุบขึ้นเป็นองค์น้องชื่อว่าพระลบนางสีดาเลี้ยงดูรักใคร่พระโอรสทั้งสองเสมอกัน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากเสร็จสิ้นการลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสีดาแล้วพระรามได้มีพระบัญชาให้พิเภกครองราชสมบัติลงกาสืบสันตติวงศ์พงษ์นักต่อจากทศกัณฐ์พิเภกจำรับด้วยเกล้าด้วยความเจียมตัวและเจียมใจและทูลขอให้พระรามทรงช่วยในยามที่มีข้าศึกศัตรูเข้ามารุกรานในอนาคตซึ่งพระรามก็ทรงรับคำจากนั้นพิเภกก็กราบบังคมลาพาญาติวงกลับคืนพระนครลงกาเพื่อจัดการพระเมนปลงศพทศกัณฐ์ให้เสร็จสิ้นไปจึงให้ตั้งมหาเมรุมาตรอันโอภาสพรรณรายฉายฉันสี่มุก5ยอดดังวิมานสูงตระหง่านเงื้อมง้ำอัมพรทั้งเมนทิศเมนแทรกรายเรียงสูงเพียงสัตพันสิงขอนมีชั้นอินพรมประนมก่อนรายรูปกินนอนคนทันประดับด้วยราชวัตรฉัตรจรงพนมแก้วแถวองค์สลับขั้นชั้นในพระเมนทองนั้นมีบัลลังก์รัดรูจีแล้วพญาพิเภกจึงให้อัญเชิญพระศพของทศกัณฐ์ขึ้นมหาพิชัยราชรถประดับด้วยเครื่องสูงครบครันทั้งจัดเกณฑ์ไพร่พลแห่แหนประโคมเคลื่อนไปตามถนนอย่างสมพระเกียรติ

หลังจากอัญเชิญพระศพเข้าที่เรียบร้อยแล้วเมื่อนั้นพญาพิเภกยักษ์ศรีจึงเอาธูปเทียนมาลีอันมีกลิ่นฟุ้งกระจายจรสมาศพบรมเชษฐาซึ่งได้ประมาทหมัดมาแต่ก่อนให้คิดเสน่หาอาวรชุลีกรประนตบทมานแล้วอกฤษณาจวงจันทร์สารพันมีกลิ่นหอมหวานใส่ในโกรธแก้วอลงการพญามารก็จุดอัคคี

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้ง

0: ทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แหลงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซล่าเซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทางหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้ว

คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็ให้เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7รายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมมีพืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันนะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอมันก็น่าจะลงตัวพวกไอ้ตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างนั้นก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์เขาอยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแทงเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

อนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคลหนึ่งอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดและก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายๆโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจ่ายในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่น อบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
5: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

อสุรนนทการยักษ์เฝ้ากำแพงสวนนึกรักนางเทพมาลีพนักงานกรองดอกไม้ถวายพระเป็นเจ้าวันหนึ่งจึงได้ลอบเข้าสัพพยอกทำให้นางเทพมาลีโกรธเข้าฟ้องพระเป็นเจ้าอสุรนนทการจึงถูกสาปให้ลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เชิงเขาหิมพานต์และจะพ้นคำสาปก็ต่อเมื่อถูกบุตรฆ่าตายนนทการยักษ์ลงมาถึงเชิงเขาสุเมนแล้วตัวก็กลายเป็นกระบือชื่อทรภาและได้เป็นใหญ่ในฝูงกระบือทั้งปวงในฝูงกระบือนั้นเมื่อใดที่นางกาสอนให้เกิดบุตรคือกระบือเพศผู้ทรภาก็จะฆ่าเสียสิ้นเมื่อนางนิลากาสอนตั้งท้องจึงแอบหนีมาคลอดในถ้ำปรากฏว่าได้ลูกเป็นเพศผู้ดังที่คิดไว้นางจึงฝากให้เทวดาในถ้ำช่วยเลี้ยงเทพยดา66องค์จึงช่วยกันอภิบาลรักษาทั้งตั้งชื่อให้ว่าทรพีทรพีเมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ออกมาเที่ยวหากินใกล้กับฝูงกระบือของทรภาผู้บิดาและคอยหาโอกาสวัดรอยเท้าของตนกับของพ่ออยู่เป็นประจำจนเห็นว่ารอยเท้าเท่ากันแล้วจึงไปท้าทรภาให้มาต่อสู้กันสุดท้ายก็สามารถฆ่าพ่อได้สำเร็จหลังจากนั้นก็เกิดความกำเริบไปท้าเทวดาอื่นๆสู้แต่ทุกองค์หลบเลี่ยงไม่ยอมสู้ด้วยจนที่สุดก็ไปร้องท้าพระอิศวรให้มาลองฤทธิ์กับตนถึงเขาไกรลาดทำให้พระอิศวรที่ทรพีคิดอหังการจึงตรัสต่อสู้กับพาลีโอรสคดของพระอินทร์ที่เมืองขีดขินพร้อมกับสาปให้ทรพีต้องตายด้วยน้ำมือพาลีแล้วไปเกิดเป็นบุตรพญาขรชื่อมังกรระกัน

พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อวันที่20มีนาคม2515ปีพุทธศักราช2518กรมศิลปากรได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะโบราณวัตถุในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2549กรมศิลปากรได้รับงบประมาณตามโครงการแหล่งก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีนมาดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการและปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติบ้านเชียงให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น

นอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานวัดโพสีในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในฐานะที่เป็นเสมือนตัวแทนแห่งอดีตของผู้คนในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

สวัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เราในเดือนเมษายน2565เดือนที่กรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยมีอายุครบ240ปีนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันที่ย่านบางขุนนนท์ครับบริเวณนี้เองย่านนี้เองจะเห็นได้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะเลยนะครับจนหลายคนพูดว่าถนนเส้นนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบกับถนนเส้นอื่นๆนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวย่านบางขุนนนท์ย่านนี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณปากคลองชักพระปากคลองชักพระก็คือนี่ครับปากคลองที่เห็นอยู่นี่นะครับคลองชักพระเองครับในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนะฮะปัจจุบันก็เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีก็จะมีประเพณีชักพระนะครับซึ่งก็คือการแห่พระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุมาจากวัดนางชีนะครับที่อยู่ที่คลองด่านมาที่วัดไก่เตี้ยนะฮะซึ่งอยู่เลยไปตรงนี้นิดเดียวครับประเพณีชักพระเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากไม่ใช่แต่ในเฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ
1: ตั้งแต่สมัยแรกๆที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเขตของประเทศไทยเนี่ยนะสมัยทวารวดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีพระนัสบดีเนี่ยเป็นพาหนะแต่พอมาภายหลังเนี่ยรูปแบบของการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเปลี่ยนนะพระนัสบดีเปลี่ยนออกไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นบันไดละเป็นบันไดลงมาอันนั้นก็จะมีอีกหลากหลายภูมิภาคเลยที่เน้นในเรื่องของวันออกพรรษาในเรื่องของประเพณีชักพระทางน้ำเป็นการใช้พื้นที่ภูมิวัฒนธรรมที่แบบเกี่ยวเนื่องกับผู้คนที่อยู่ในเขตลำน้ำที่สำคัญมากเลยคือการชักพระที่ทะเลสาบอินเลคือพระบัวเข็มอะที่ไปตะเวนไปทั่วชุมชนต่างๆให้ชุมชนต่างๆมานมัสการนะคะจะส่วนของประเพณีชักพระของวัดนางชีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงของออกพรรษาง
2: านประเพณีชักพระนั้นเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1พระสิริโสภาคมหานาคนารีได้มาบวชชีที่นี่และก็พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุก็เลยอัญเชิญให้ญาติโยมทั้งหลายส่งน้ําแล้วก็มาแห่ทางเรือเรียกว่างานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุหรือชาวบ้านเรียกว่างานประเพณีชักพระ
3: ขบวนมันจะยาวมากเลยแล้วมันก็จะมีเรือหลักที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

0: ็จะมีเรือตามเรือตามก็จะมีเรือหางยาวเรือ2ตอนนะคะคือใครถ้ามีศาลาท่าน้ำอยู่เนี่ยการที่เรือผ่านเนี่ยนั่นก็คือการร่วมพิธี
1: งานประเพณีชักพระเนี่ยมีความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะว่าสองฝั่งคลองจะมีญาติโยมได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาบางปีก็มีนางรำมีเครื่องแห่อะไรต่ออะไรเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาต
2: ุเด็กๆก็เคยตามไปดูพอเรือพามาแล้วก็วิ่งไปดูบ้านฉันอยู่วัดหน้าวัดขี้เหล็กก็วิ่งไปดูที่วัดไก่เตี้ยเดินเดินไปถึงกันสมัยก่อนนี้เป็นเด็กๆ เราก็ไปดูแต่เขาเรือสวยๆงามๆเยอะเขาก็แห่พระมาขึ้นที่วัดไก่เตี้ยมาฉันเพลที่นั่น
1: ทำมาอย่างนี้ทุกๆปีแม้จะมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นแต่ว่าทางวัดก็ไม่ได้งดแต่ประการใดซึ่งท่านณปัจจุบันก็แห่กันมาอย่างนี้200กว่าปี
3: สภาพแวดล้อมในเดือน11เนี่ยน้ำมันจะหลากมาแล้วหมายความว่าในช่วงหน้าน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดนะแต่พระท่านมาโปรดถึงหน้าบ้านถึงบันไดท่าน้ำนั่นแหละตามที่ต่างๆตามวัดต่างๆด้วยนะคะก็อาจจะแวะวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นลักษณะเดียวกันหมดนี่คือพื้นฐานของประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของลุ่มน้ำลำคลองนะแล้วก็ใช้ประเพณีของการทางพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำหลากในช่วงเดือน11ก็เป็นช่วงที่ออกพรรษาพอดีนะคะ
4: วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเขาผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมากเลยนะครับนอกจากเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาอย่างที่พูดไปข้างต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและเรื่องของอาหารการกินก็เช่นกันครับที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปได้นะครับบริเวณคลองชักพระนี่นะครับผู้คนแถวนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีเรือพายขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเต็มท้องน้ำไปหมดเลยนะครับ
3: บ้านขุนนนท์ก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นๆนะในเขตของฝั่งธนแล้วก็ฝั่งกรุงเทพวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินเนี่ยก็ใช้ทางน้ำเป็นปกติทีนี้คนในสวนเนี่ยเยอะโดยเฉพาะสวนในบางกอกน้อยเนี่ยบอกแล้วมันเป็นทางแพร่งที่มันแยกออกไปทางคลองลัดที่จะไปออกแถวคลองแม่น้ำอ้อมซึ่งไปตอบเมืองนนท์กับอีกส่วนนึงอ่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นการขุดคลองลัดที่เขาเรียกว่าคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นคลองที่แบบขุดไปต่อกับลำน้ำท่าจีนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่คลองเจดีย์บูชาก็คือนครปฐมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอ้อยนะการค้าน้ำตาลการค้าข้าวก็ต้องขนส่งแบบบริเวณคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะเพราะนั้นเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญคนเยอะนะคะพอคนเยอะปุ๊บเนี่ยมีผู้คนอยู่ในคลองปุ๊บนะสิ่งที่ต้องการเข้ามาเนี่ยก็คือย่านการค้าเขาก็มีการค้าขายเรือนแพของเขาอยู่ว่าเป็นชาวมุสลิมมีอาจจะเป็นของเฉพาะอย่างนะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยก็จะมีคนจีนเข้ามาเพื่อทำมาค้าขายนะคะการขายอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งต้องเกี่ยวโยงกับผู้คนอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนเลยว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาค้าขายทางเรือ
0: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเรือพายตลอดเวลานะคะมานับเอาตอนโตแล้วเนี่ยพบว่าเรือพายทั้งหมดที่น่าจะเป็นเรือขายของที่พายเข้ามาในคลองชักพระเนี่ยจะมีตกประมาณ 5-60 ลำนะคะใน 5-60 ลำเนี่ยจะเป็นเรือก๋วยเตี๋ยวประมาณสัก20-30 ลำนะคะแล้วก็จะเป็นเรือขายกาแฟประมาณ10กว่าลำแล้วก็เป็นจิปาถะอื่นๆ
5: เตี๋ยมาจากซัวเถาอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวในเรือแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายกาแฟถ้าเป็นเรือแจวสมัยก่อนเป็นเรือแจวครอบครัวมีเรือลำเดียวเตี๋ยขายคนเดียวแม่อยู่บนบกเลี้ยงลูก
4: พี่หมวยเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวตั้งแต่ที่อากงย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณคลองชักพระแห่งนี้พี่หมวยและน้องสาวรับช่วงกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวต่อมาจากแปะยงซึ่งก็คือคุณพ่อและในปัจจุบันก็ยังคงขายอยู่ฝั่งตรงข้ามกรมบังคับคดี
5: เกิดที่นี่ค่ะ
6: เกิดที่นี่เลย
5: ก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ย้ายออก
4: พี่หมวยเล่าให้ผมฟังว่า

0: บ้านที่พี่หมวยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆอยู่ติดกับคลองชักพระเลยครับ
1: เดี๋ยวไปริมน้ำได้ที่บ้านเรา
0: คือบ้านหลังนี้ที่ตอนเด็กๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขายกาแฟ
1: ขายกาแฟด้วยแล้วก็ขายเรือด้วย
0: ขายกาแฟขายน้ำแข็ง
1: ใช่เพราะว่าป้าสะพ้ายอ่ะเขาขายบนบกเนี่ยอากงอ่ะมาจากเมืองจีนแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ห้องแถวกันทุกคนอ่ะหลายคนเลยแบบเหมือนกับมาจากหมู่บ้านเดียวกันมาอยู่ห้องแถวเล็กๆครอบครัวหนึ่งก็ห้องหนึ่งอยู่กันแออัดอ่ะนี่อากงค่ะคือปู่นะคะแล้วนี่อาม่าอากงที่มาจากเมืองจีนค่ะแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าพายเรือไปขายที่ถึงปากคลองมะกอกน้อยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ขายของแบบบ้านหนึ่งสมมติว่ามีลูก4คนก็มีเรือ4 5ลำพ่อขับลำนึงลูก4คนส่วนใหญ่แม่ก็ไม่ออกไปขายของหรอกแม่ก็อยู่บ้านเตรียมของแล้วก็ออกไปขายกันบ้านนี้ขายก๋วยจั๊บขายก๋วยเตี๋ยวบ้านหนึ่งบางที3ลำ2ลำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูหวานเย็นมีสารพัดอย่างเลยกาแฟก็ต้องหลายลำ
0: นอกจากเรือก๋วยเตี๋ยวของแปะยงแล้วก็ยังมีเรือก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นๆอีกนับ10เจ้าเลยนะครับอย่างเช่นเรือก๋วยเตี๋ยวของเจ็ดจั๊วของนายเอี่ยมของนายเพ้งที่พายขายอยู่ในคลองชักพระ
2: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสวนฝั่งทนในอดีตนะครับบริเวณนี้เองก่อนหน้าก็มีชาวจีนอาศัยอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็จะมีชาวจีนจำนวนมากอพยพมาจากฝั่งพระนครเพราะว่าหนีภัยจากระเบิดนะครับทีนี้เองเนี่ยในปีใกล้เคียงกันนะครับปี2485ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพสวนฝั่งทนเนี่ยก็ได้รับความเสีย

0: สวัสดีครับ
1: เจกวัดดีอาเจกเนี่ยอยู่ศาลใกล้เนี่ยเฝ้าศาลฮะ80แล้วอาเจก
0: อยู่ไหนนะ80แล้ว
1: เดิมเฝ้าศาลเดี๋ยวนี้ก็มีคนช่วย
0: เดินเข้าไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลค่ะในความรู้สึกแล้วว่าเดินประจำตั้งแต่เด็กเป็นห้องแถวค่ะที่อยู่กันรวมกันหมดเลยที่ทุกคนมาจากเมืองจีนแล้วก็มาเช่ากันอยู่อ่ะ
2: ทั้งอากง
1: อากงมาอยู่นี่ค่ะ
2: ในเพ้งในแกะ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วในอ้วนนะคะ
2: ในอ้วนก็อยู่ที่นี
1: ่ค่ะ
2: ในเพ้งในแกะในอ้วนเนี่ยก็คือรุ่นแบบรุ่นเตี่ยเขาก็ทำ
1: เตี่ยเขาทำด้วยเตี่ยก็ขายอากงที่เป็นเจน1เตี่ยพี่เจน2พี่เจน3ในเพ้งในแก่เจน2อ่ะ
2: ก็เป็นเตี่ยเรา
1: ค่ะก็อยู่ห้องแถวจะอยู่ไอ้นั่นนะคะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยอยู่ริมคลอง
2: เราไปมันไปทรงนี้ไหม
1: ไปใช่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆใช่ใช่อย่างนั้นนะ
2: คะเป็นตรอกเล็ก
3: ในชุมชนตรงคลองชักพระเนี่ยมันมีโรงสีมีโรงก๋วยเตี๋ยวนะคะมีโรงเชือดหมูถือว่าเป็นชุมชนที่มันเอื้อความสัมพันธ์กันทำให้เกิดวัตถุดิบจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการขายก๋วยเตี๋ยว
4: คือความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าผู้คนอยู่ริมน้ำถูกไหมคะหน้าบ้านเขาเนี่ยก็คือลงน้ำเขาจะไปแบบเข็นก๋วยเตี๋ยวหรือหาบก๋วยเตี๋ยวขายไม่ได้เพราะไม่ใช่ถนนดังนั้นตามเลือกสวนไร่นาหรือว่าในพื้นที่ต่างๆก็ต้องใช้เรือในการเป็นพาหนะในการที่จะเอาอาหารเนี้ยชิ้นนี้ชนิดเนี้ยเข้าไปสู่หน้าบ้านนะก็คือใช้เรือเป็นปกตินั่นเอง
3: คือในบริบทของคลองเนี่ยนะคะความสำคัญอันหนึ่งก็คือการมีศาลาท่าน้ำในศาลาท่าน้ำเนี่ยมันคือพื้นที่กลางที่ในแต่ละบ้านเนี่ยออกมาใช้เราก็จะมานั่งศาลาท่าน้ำกันถ้าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยการนั่งศาลาท่าน้ำเนี่ยก็คือการเห็นว่ามีเรือขายของ

0: ไรบ้างนะคะ เราก็แค่อยากกินอะไรเราก็วิ่งเข้าไปบอกผู้ใหญ่ว่าเรือนั้นมาแล้วเรือนี้มาแล้วนะคะเขาก็จะให้สตางค์เพื่อมาซื
1: ้อตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านในเพ้งนะครับร้านในเพ้งเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ในสมัยก่อนในอดีตรุ่นเตี่ยนะครับขายอยู่บนเรือนะครับพายเรือขายและปัจจุบันเนี้ยก็คือย้ายมาอยู่บนบกแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบนี้นะครับมันก็จะมีเส้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีผักเองเนี่ยนอกจากถั่วงอกนะฮะแล้วก็ผักบุ้งที่ใส่เย็นตาโฟที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็จะมีผักตำลึงนะฮะซึ่งก็คือที่มาของก๋วยเตี๋ยวตำลึงเขาก็บอกว่าย่านบางขุนนนท์เนี่ยแหละครับที่เป็นต้นตำรับเป็นเจ้าแรกๆของก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับ
2: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต่างๆจากก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาใส่ถั่วงอกจบถั่วงอกก็ใช้เวลาในการเพาะถั่วงอกหรือว่าโรงถั่วงอกอะไรต่ออะไรมันอาจจะแบบใช้ปริมาณเยอะไม่พออะไรเขาก็เริ่มมองหาผักก๋วยเตี๋ยวของบ้านขุนนนท์ที่อร่อยเนี่ยนั่นคือก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะเป็นที่แรกๆเลยที่ทำก๋วยเตี๋ยวตำลึงขึ้นมา
0: ตำลึงน่าจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะตำลึงมันก็จะขึ้นอยู่ตามรั้วชาวสวนเดินออกมาก็จะมีตำลึงให้เก็บชาวสวนเนี่ยค่ะเอาตำลึงจะเอามาให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่เป็นเกาเหลาหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นพอเกิดปัญหาของถั่วงอกก็เลยมีการทดลองเอาตำลึงมาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เลยอาจจะทำให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้สึกว่าตำลึงก็เป็นอย่างหนึ่งที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวได
2: ้ในสังคมของเราเนี่ยรับว่าทำในเรื่องของการทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมานานมากแล้วอาจจะสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้เพราะว่าเข้ามากับคนจีนทางตอนใต้นะคะจีนใต้นะก็คือคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันปรากฏอยู่ในคำศัพท์ในภูมิภาคอื่นๆด้วยก็คือตัวเส้นที่แบบทำจากแป้งเนี่ยแล้วตับออกมาแล้วก็ใส่น้ำซุปหรือจะเป็นแห้งก็ได้ก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเราพบว่าในราชสำนักที่บันทึกเอาไว้เนี่ยก็จะบอกว่ามีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันช่วงที่การเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเป็นช่วงที่ไม่ใช่อาหารหลักเหมือนกับว่าเป็นอาหารว่างในประเภทของอาหารเนี่ยมีอาหารว่างกับผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในสำรับของคนไทยคนสยามหรือว่าคนกรุงเทพก็จะรับประทานอาหารว่างหลายอย่างเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่คนไทยในยุคก่อนเนี่ยเขามองว่าเป็นอาหารว่างนะไม่ใช่เป็นอาหารหลักเหมือนที่เรารู้สึกกันในปัจจุบันนะคะ
0: ในยุคที่เราพูดกันว่าเชื่อท่านผู้นำชาติจะพ้นภัยเนี่ยจอมพลป.เนี่ยก็ส่งเสริมให้ข้าราชการตามโรงเรียนทำก๋วยเตี๋ยวให้คนทั่วไปกินทำขายในก๋วยเตี๋ยวที่ทำขายสมัยก่อนเนี้ยจอมพลป.ก็มองว่ามันก็ยังมีวัฒนธรรมที่ดูเป็นคนจีนก็เลยมาคิดซิว่าถ้าจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดูเป็นไทยเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็มีการคิดในเรื่องของการผัดก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวผัดสมัยเดิมเนี่ยจีนมีการขายอยู่แล้วจอมพลป.จะเอามาทำอย่างไรให้เป็นความเป็นไทยก็ใส่เครื่องเข้าไปไม่ว่าจะใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแห้งหัวไชโป๊หรืออะไรก็เกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขึ้นมานั้นก็จะเห็นว่าในวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในโรงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่ทำให้เป็นต้นทางของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
3: หลายคนอาจจะเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำดำใช่ไหมครับอย่างที่เราไปกินอนุสาวรีย์หรือที่รังสิตเนี่ยแต่จริงแล้วแบบอย่างผมเนี่ยเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเกิดจากคำว่าก๋วยเตี๋ยวบวกกับคำว่าเรือใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายอยู่ในเรือกันจริงๆมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้ทุกประเภทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ที่ขายอยู่บนเรือกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดซีอิ๊วหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
4: ภายในปี2483นะครับก็ได้มีการตัดถนนขึ้นมาเส้นนึงที่ฝั่งทนต่อมาถนนเส้นนี้ก็คือถนนจรัญสนิทวงศ์ซึ่งถนนจรัญสนิทวงศ์

0: มีความสำคัญนะครับเพราะเป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่สวนย่านฝั่งทนแล้วก็ทำให้ชีวิตการสัญจรของผู้คนเปลี่ยนจากทางน้ำขึ้นมาบนบกแทนและในปี2507ก็มีการสร้างสะพานคลองชักพระแห่งนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมสองฝั่งคลองเข้าหากันเชื่อมถนนบางขุนนนท์กับถนนชัยพฤกษ์และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือจากที่ค้าขายกันในน้ำพายเรือขายนะครับก็ค่อยๆทยอยย้ายขึ้นมาขายบนบกแทนครับ
1: ถ้าเป็นร้านแรกเนี่ยก็คือร้านของอากงนะคะอากงก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคู่กับแปะยงที่ขายกาแฟ
2: แปะยงอ่ะเป็นเตี๋ยซึ่งแปะยงเนี่ยขึ้นบกก็มาขายกาแฟด้วยขายมาด้วยกันเป็น10ปีอ่ะค่ะ
1: ตอนหลังเนี่ย2ร้านเนี้ยก็แยกจากกันนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวซันซึ่งเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูทั้งคู่นะคะเดิมเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยคือคุ้มขุนพลคือบ้านพักของจอมพลประภาสปัจจุบันเป็นที่ทำการของกรมบังคับคดีนะคะนั้นร้าน2ร้านเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่หน้ากรมบังคับคดีชุดต่อมาในอ้วนกับในเอี่ยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเปิดร้านอยู่ตรงข้างหอพักพยาบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านของนายเพ้งร้านของนายเพ้งเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ทำการสวนยางนั้นถ้าบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจากคลองชักพระเนี่ยแล้วขึ้นบกเนี่ยก็จะมีแค่4เจ้านี้ค่ะการตัดถนนใหม่ๆหลายๆเส้นก็ทำให้ผู้คนมาหาซื้อบ้านจัดสรรหาซื้อที่ดินในย่านนี้คราวนี้สวนในย่านฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นลักษณะของขนาดสวนหรือสวนแบบยกร่องเมื่อชาวสวนขายที่ดินออกไปให้หมู่บ้านจัดสรรมาทำบ้านก็ต้องถมที่การถมที่เหล่านี้ก็คือการปิดทางน้ำน้ำเคยโฟลมันก็ทำให้น้ำไม่มีที่ไปเวลาน้ำหลากมาหรืออะไรน้ำมันก็ท่วมเมื่อมีคนมาอยู่อาศัยเยอะเข้าเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นปัญหาทางราชการก็เริ่มที่จะต้องกั้นน้ำ
0: เมื่อทางการพยายามบริหารจัดการน้ำพยายามควบคุมน้ำโดยการสร้างประตูน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามลำคลองต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่นะฮะเพื่อป้องกันน้ำท่วมต้องเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนกับสายน้ำแทบจะขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง

0: แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะศาลามีทั้งศาลามีทั้งท่าน้ำ
1: ก็โดนเขื่อนประตูน้ำ
0: ก็คือประตูน้ำหรือเขื่อนมาก่อนหรือว่ามาพร้อมกันครับ
1: อ๋อมันมาพร้อมกันค่ะเพราะว่ามันต้องมีเขื่อนแล้วก็ทำประตูน้ำเนี่ยแล้วเขาเสริมขึ้นไปอีกอะตอนแรกไม่สูงเท่านี้นะคะเขาเสริมไปอีกประมาณ
0: ตอนแรกขนาดนี้เราไม่แน่ใจ
1: แค่ทางเดินนะคะ
0: ทางเดิน
1: ทางเดินข้างบนแล้วก็เสริมไปอีก
0: หมายความว่าแล้วปี54น้ำท่วมไหมที่นี่
1: ท่วม
0: แสดงว่าก็ถูกขังเลยฮะ
1: มันรั่วหรือมันอะไรก็ปี54ท่วมเนี่ยมีรอย54ที่เนี่ยท่วมเยอะเลยนี่
0: คือปี54ท่วมก่อนทำนะครับ
1: ก่อนทำ
0: เวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ขึ้นเร็วลงเร็วป่ะ
1: ใช่ๆมันก็ขึ้นลงตอนเด็กๆก็มีน้ำท่วม
0: ครับแล้วทำอย่างนี้ไม่คิดถึงคนที่อยู่ริมคลองเลยเนาะ
1: โอ้เนี่ยปะทะกับกำแพงเลยค่ะสายตา
2: เมื่อสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันจะแรงขึ้นเพราะเดิมเนี่ยถ้ามันไม่มีเขื่อนเนี่ยเวลาเรือมาเนี่ยน้ำมันจะแตกแล้วก็ดูดซับไปกับพื้นดินนะคะมันก็จะลดความแรงแต่พอมีเขื่อนแล้วเนี่ยเมื่อเรือผ่านมาเนี่ยเวลาเป็นคลื่นเนี่ยมันจะไปกระทบกับผนังเขื่อนมันก็จะตีกลับมาค่อนข้างแรงไอ้ความแรงของน้ำเหล่านี้ทำให้คนพายเรือเนี่ยพายเรือลำบากขึ้นเพราะเรือมันก็จะต้านกับน้ำหรือต้านกับคลื่นนู่นนี่นั่นนะคะนั้นเหล่านี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำการประกอบอา

0: ีพเกี่ยวกับการพายเรือขายของทางน้ำเนี่ยมีอุปสรรคว
1: ันนี้เมืองของเราขยายตัวและเปลี่ยนไปมากมายเลยนะครับในอดีตจากชีวิตที่เชื่อมโยงกับน้ำเราถูกทำให้ต้องหันหลังให้กับแม่น้ำกับลำคลองไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่หายไปหรือว่าย้ายมาขายบนบกแต่วิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำกับท่าน้ำก็ถูกทำลายลงไปคลองที่ฝั่งทนเคยมีสัตว์น้ำมากมายกุ้งตัวโตๆอย่างที่เห็นก็หายไปเพราะการบริหารจัดการน้ำในมิติเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
2: ปีกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้นะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการที่จะฟื้นฟูน้ำฟื้นฟูคลองและต้องการเปลี่ยนกรุงเทพผมจึงอยากจะฝากบอกทุกท่านและพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะสามารถมองการพัฒนาเมืองไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนและดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองย้อนกลับไปที่อดีตได้ไกลแค่ไหนและเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันครับ
3: อันนี้ก็คือตลิ่งชันมา
4: ตรงนี้อำเภอตลิ่งชันพอเราข้ามสะพานปุ๊บอำเภอตลิ่งชันเนี่ยบ้านแม่อยู่เนี่ยพายเรือที่บอกขายขนมอ่ะตอนช่วยหุงข้าวแม่ต้องหุงข้าวเลี้ยงคนงาน
3: เอาไปดูนั่นคือกรมบังคับคดีอยู่ไหนครับ
4: ต้องเข้าไปในนี้ไง
3: ในนี้ใช่ไหม
4: เข้าไปในนี้ที่บอกว่าสามแยกปากคลองก็คือตรงนี้หัวมุมนี่ปากคลอง

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสด็จนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมป

ปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวัง

ทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: าหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม
1: cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll be eating, right?
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
8: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะ เป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
7: สบายดีเนาะ
8: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
9: ดีมากหรอกบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
7: ครับยาย
10: พี่ตาเดี๋ยวพาไปเบิ่งวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
11: ้ได้ครับตาม
8: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
0: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
0: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไป

0: ินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
0: ่
1: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งเมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: ผมจะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แ
1: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผ
0: ม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผมเอและตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: เรื่องราวของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งบ้านเชียงเป็นประจักษ์พยานแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานมีพัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสืบต่อกันเป็นระยะเวลานานกว่า 5,000 ปีมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนผ่านหลักฐานทางโบราณคดี2ประเภทได้แก่ภาชนะดินเผาและพิธีกรรมการฝังศพซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ยุคคือยุคต้นอายุราว 5,600 ถึง 3,000 ปีมาแล้วภาชนะดินเผามีสีดำและสีเทาเข้มมีเชิงฐานเตี้ยตกแต่งด้วยลายด้วยการขูดการกดและลายเชือกทาบฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาวางอยู่ที่เท้าหรือเหนือศีรษะยุคกลางอายุราว 3,000 ถึง 2,300 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาที่โดดเด่นเป็นภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ก้นกลมและก้นแหลมผิวนอกมีสีขาวนวลตกแต่งด้วยลายขีดผสมกับลายเขียนสีฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวทุบภาชนะดินเผาคลุมร่างผู้ตายยุคปลายอายุราว 2,300 ถึง 1,800 ปีมาแล้วภาชนะดินเผาในยุคนี้มีความสวยงามมากได้แก่ภาชนะเขียนสีมีแบบและลวดลายหลากหลายสวยงามมากฝังศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวภาชนะดินเผาเต็มใบวางอยู่บนร่างผู้ตายหรือคลุมร่างผู้ตายเมื่อปี 2535 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลกในฐานะที่เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่งหรือเป็นหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณีหรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่หรืออาจสูญหายไปแล้ว
1: หลังจากที่กรุงลงกาถูกเผาไปจนสิ้นทศกัณฐ์เห็นว่าลงกาแห่งนี้เป็นเมืองที่เท้าสหบดีพรหมทรงสร้างให้พระอัยกาแม้ถูกทำลายแล้วก็ควรที่จะสร้างขึ้นใหม่จึงสั่งเสนาให้อัญเชิญเหล่าเทวดามาช่วยสร้างเมืองให้กลับคืนงามสง่าเช่นเดิมฝ่ายหนุมานองค์พศชมพูพานพาทหารวานรเดินทางกลับถึงเขาคันธมาศก็เข้าเฝ้าพระรามเพื่อกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบนับแต่ต้นจนถึงเรื่องของหนุมานผ่าพระนครลงกาพระรามทราบเรื่องแล้วก็กริ้วที่หนุมานทำเกินคำสั่งด้วยเกรงว่าอาจเป็นเหตุให้พวกยักษ์โกรธหากคิดแค้นแล้วอาจฆ่าสีดาได้แต่เหล่าเสนาวานรต่างช่วยกราบทูลจนได้รับอภัยโทษพระรามไม่ลืมคำสัญญาที่ให้หนุมานไว้จึงประทานผ้าชุบสงเป็นรางวัลให้แก่หนุมานแล้วสั่งเคลื่อนทัพไปตั้งที่เขาคันธกาลาซึ่งอยู่ตรงข้ามเกาะลงกาคืนหนึ่งทศกัณฐ์เกิดฝันร้ายคือฝันว่ามีพญาแร้งขนสีขาวบินมาจากตะวันออกตีกับแร้งดำจากทิศตะวันตกปรากฏว่าแร้งดำแพ้ตกลงมาตายที่พื้นแล้วกลายร่างเป็นยักษ์และฝันต่อว่าต้นถือกะลาน้ำมันยางมีหญิงสาวผู้หนึ่งวิ่งมาจุดไฟจนลุกไหม้ติดมือเป็นพิษร้อนไปทั่วร่างพี่เพกน้องชายทำนายว่าจะเกิดเหตุเด็ดเดือดร้อนทั่วเมืองลงกาและเผ่าพันยักษ์จะต้องสูญสิ้นแล้วก็ร้องไห้ทศกัณฐ์โกรธสั่งให้พี่เพกสะเดาะเคราะห์แต่พี่เพกบอกว่าสะเดาะเคราะห์ไม่ได้เพราะวิธีทำร้ายให้กลายดีได้ครั้งนี้มีทางเดียวคือคืนนางสีดาให้พระรามทศกัณฐ์ฟังแล้วยิ่งโกรธพิเภกถึงกับตัดญาติริบสมบัติและขับไล่พิเภกออกจากเมืองทันที
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อพร้อมปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งปลอดสารพิษสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละเราก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้สองแถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
9: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่ม

0: คนใต้นี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักอยู่ไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเอกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
1: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะมาอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปึ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์เขาค่อยปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้า
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหนะในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองเราพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหน
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่ๆคือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากำบี่ก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
4: มันไม่เปรี้ยวเพราะไข่มันจะกินเอาเสีย
5: มัน
4: เป็นใช่คุณกิ่งเอานี่มา
5: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้มั้ย
4: กินค่ะ
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้อ่ะแล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆแล้วเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัด ตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันแล้วต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
7: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจางกันได
0: ้ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
5: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาระจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
8: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: อ และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

คยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: ็นของล้ำค่าของตระกูลเลยหลาน
1: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
0: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าแบบดังไปไกลทั่วโลกเลย
1: ของมันแตกเลย

ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

นางสัมมนัสขาเมื่อทราบว่าชชิวหาสามีของตนต้องมาตายไปด้วยฝีมือของทศกัณฐ์ผู้เป็นพี่ชายก็ร้องไห้เสียใจและเข้าไปต่อว่าพี่ชายตนทศกัณฐ์เองก็เสียใจร้องไห้เสียดายชิวหาพลางขอโทษและปลอบโยนนางสัมมนัสขาไปด้วยครั้นเสร็จงานศพของชิวหาแล้วนางสัมมนัสขายักษ์ไม้ก็ให้รู้สึกว้าเหวใจนางจึงไปบอกทศกัณฐ์ว่าจะออกเที่ยวป่าเพื่อคลายความทุกโศกที่มีอยู่ทศกัณฐ์ได้ฟังคำรำพันเช่นนั้นก็อนุญาตให้นางข้ามสมุทรไปได้ทั้งกำชับว่าอย่าไปหลายวันนักนางสัมมนัสขาเดินทางไปจนถึงริมน้ำโคทาได้พบพระรามเสด็จลงส่งน้ำก็เกิดความเสน่หาจึงเข้าไปถวายตัวแต่ถูกพระรามปฏิเสธนางจึงพานเข้าตบตีนางสีดาพระลักษณ์เห็นดังนั้นจึงเข้ามาช่วยนางสัมมนัสขากลับเกิดหลงใหลพระลักษณ์ขึ้นอีกมึงนี้สาธานทรลักษณ์ชั่วช้าอัปลักษณ์บัดสีเหตุใดมาทำเช่นนี้ไม่กลัวชีวีจะมรณาขันว่าจะฆ่าให้มึงตายโลกจะยินร้ายไปภายหน้ากูนี้จะไว้ชีวาแต่จะทำให้สาน้ำใจพระลักษ์โกรธจึงจับนางตัดหูตัดจมูกตัดมือตัดเท้าแล้วปล่อยตัวไปนางสมณัคขากลัวตายจึงวิ่งหนีไปขอให้พี่ชายมาแก้แค้นคือพญาขรเจ้าเมืองโรมคันธ์พญาทูตเจ้าเมืองชนบทและพญาตรีเสียนเจ้าเมืองมัชวารีแต่ต่างกลับต้องมาตายด้วยฝีมือพระราม

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
1: ได้ครับ
2: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
2: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่
2: ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
2: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนนึงเนาะ
1: ได้ครับ
2: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้
2: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
2: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
2: อันนี้ไว้ใส่อะไรคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
2: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
2: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
2: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
2: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
2: ตัวชัดเจน
1: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
2: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
2: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
2: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
2: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
2: วันนี้เราจะได้4โล
1: แต่ว่ามันจะได้ไหม
2: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: ม
1: ัน
0: จะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนก
1: ัน
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวครับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: จ้าว

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โห
0: เห็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลย
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะว่าอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทู่ทู่ป้องป้องเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็นสิบเท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็นสิบเท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ทะเลต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขานั่นแหละค่ะที่มันตัวเขานี่แหละ
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยครับ
1: มันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันได้ไม่หนีเนาะ
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกานจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่แบบราวประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: น
1: วล
0: ๆตัวนู้นตัวนู้น
1: นี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็อยากจุ่มปุย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเล็กจุ่มปุย
0: อันนี้ก็อยากรอบัน
2: ปลาจุ่มปุยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มปุยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฝูงใหม
3: ่ๆจะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้เห็นเงาเลยอ้
1: าว
0: ปลาโทงโจงแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโงกับเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลานี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันดูดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: ว้าว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: เรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางมันจะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอามาเอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: ้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
1: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
2: ใส่ปลาเลย
1: ใส่ปลาเลยนะคะ
2: ใส่ปลาเลย
1: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
2: ฝาหม้อเล็ก
1: ทั้งหมดฝาหม้อเล็กอ่ะ
2: เขาใหญ่กว่านี้อีกมาก
1: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
2: เกลือนิดหน่อย
1: เกลือนิดนึงเนาะ
2: หมดเลย
1: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้จัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ลยเดี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปลากระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเงี้ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยต้มส้มอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีซดแบบซดได้คล่องคอซดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
1: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เ

0: อร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีเนาะอินทรีมันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: ต้นแกงต้นตำรับ
2: จริงจริงจริง
1: ต้นตำรับ
0: กระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: อ
0: ร่อยมาก
1: พี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าว
1: เคยเชิญไม้ทำรายการม
0: ั้ยอันนี้หนูมาเองหนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
1: ได
0: ้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวีพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ในพุทธศักราช2517ถึง2518กรมศิลปากรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันทำการสำรวจและขุดที่บ้านเชียงและบริเวณใกล้เคียงในการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทยเพราะเป็นการทำงานของนักโบราณคดีฝ่ายไทยและนักโบราณคดีตีต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเวียดนามกัมพูชาลาวและยังใช้วิชาการหลายสาขาเป็นการทำงานแบบสหวิชาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยผลจากการสำรวจและขุดค้นได้กำหนดอายุสมัยของวัฒนธรรมบ้านเชียงจากโบราณวัตถุที่พบและจากการตรวจหาอายุโดยวิธีคาร์บอน14ไว้ดังนี้สมัยต้นอายุประมาณ 5,600 ปีถึง 3,000 ปีมาแล้วพบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบลายขีดสีเทาดำมีการฝังศพเด็กทารกโดยบรรจุลงในภาชนะดินเผาบางศพฝังในท่างอตัวพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากสำริดสมัยกลางอายุประมาณ 3,000 ปีถึง 2,300 ปีมาแล้วมีการฝังศพในท่านอนหงายเหยียดยาววางภาชนะสีขาวหลายใบที่มีสันที่ไหลภาชนะเขียนสีแดงที่ขอบปากและเนื้อภาชนะบางเริ่มมีการใช้เหล็กมาทำเป็นเครื่องมือ

0: และมีลูกปัดที่ทำจากแก้วใช้แล้วสมัยปลายอายุประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสตศักราช200ภาชนะที่พบมีสีขาวนวลเขียนสีแดงเป็นลวดลายหลายแบบและภาชนะขัดมันสีแดงทั้งใบพบเครื่องมือที่ทำจากเหล็กและสำริดโดยเฉพาะเครื่องประดับสำริดและเพราะภาชนะดินเผาลายเขียนสีในสมัยนี้เองที่ทำให้บ้านเชียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สวัสดีครับพระราชมณีสถานวังหน้าปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆและเป็นที่รู้จักกันดีครับของชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าที่ประทับของพระมหาอุปราชผู้ที่จะสืบทอดพระราชอำนาจแทนพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและที่นี่ยังมีศิลปะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาในวันนี้ครับ
3: ลักษณะของสกุลช่างวังหน้าเกิดขึ้นจากข้อกำหนดฐานานุสักของอาคารซึ่งจะต้องทำลดหลั่นลงจากพระราชมณีสถานของพระเจ้าแผ่นดินในพระราชวังหลวงตามพระเกียรติยศของพระมหาอุปราชที่มีพระราชอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินประกอบกับพระราชนิยมทางความงามความเชื่อของช่างฝีมือวังหน้าทำให้สถาปัตยกรรมณสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างไปจากสกุลช่างที่ปรากฏอยู่ในที่แห่งอื่นๆรูปแบบของอาคารที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือไม่มีการสร้างอาคารที่มีเรือนยอดทรงปราสาทหลังคาซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นเพราะเป็นเกียรติยศเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินแต่จะสร้างอาคารหลังคาทรงจั่วไม่มีชั้นลดหรือลดชั้นเตี้ยๆเพียง1ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีเสาอาคารเป็นเสากลมยอดบัวกลุ่มตามแบบแผนของวังหน้าแตกต่างจากเสาสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดบัวแหวงซึ่งเป็นแบบของวังหลวงเครื่องตกแต่งหน้าจั่วหรือกรอบหน้าบันเป็นความนิยมเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าช่อฟ้าที่ส่วนบนจั่วทำจะงอยปากปลาหงายขึ้นเครื่องรวยปิดเชิงชายคาทำเป็นแผ่นไม้ทอดอ่อนลงจากช่อฟ้าจรดถึงหางหงไม่มีงวงอัยราและนาคสะดุ้งหรือรวยระกาที่คดโค้งเสมือนลำตัวนาคซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสกุลช่างหลวงทั่วไป

0: วยเสริมเติมแต่งสีสันบนใบหน้าให้สวยงามตามยุคตามสมัยแต่คุณผู้ชมชงนเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนคนไทยดูแลตัวเองยังไงมีเครื่องสำอางเหมือนสมัยนี้ไหมแล้วความงามแบบไทยเป็นแบบไหนกัน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่โอ้โหที่แต่งตัวบรรจงแต่งหน้ามาเพราะอะไรอยากสวยเขาบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยวันนี้มิ้นก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาคลายสงนเรื่องของความสวยความงามค่ะพูดถึงความสวยความงามแล้วเนี่ยนึกถึงการประกวดนึงขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นนางงามนางสาวไทยนางงามจักรวาลนางงามทุกสิ่งอย่างในโลกต้องเป็นคนสวยๆงามๆจริงๆแล้วความงามจริงๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาต้องดูแลกันแบบไหนบ้างวันนี้ค่ะมิ้นก็เลยนัดพี่เลี้ยงนางงามคนนึงที่เขาคร่ำบอดอยู่ในวงการนี้มานานมากๆประสบการณ์นี่เหลือเลยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าอยู่ข้างบนนี้เองตามมาเลยค่ะ

0: ดีคุณป้าสีเวียงค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสด
2: ี
1: ค่ะ
2: รอนานหรือยังคะ
1: สักพักหนึ่งค่ะ
2: เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้นะนัดคุณป้าสีเวียงมาคนนี้นี่พี่เลี้ยงนางงามมือหนึ่งเลยนะคะคือจริงๆแล้วมันมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับความงามแบบไทยๆรู้มาว่าคุณป้าสีเวียงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนางงามเลยอยากให้คุณป้าช่วยคลายฉงนให้นิดหน่อยได้ไหมคะ
1: สวยแบบไทยๆถูกไหมคะที่ไทย
2: ใช่ค่ะ
1: สวยแบบไทยอ่ะคนไทยเนี่ยพูดจริงๆแล้วสวยกับชาวต่างชาติเพราะดูแล้วแบบถ้าสวยจริงๆจะหน้าหวานนะจมูกก็ไม่ต้องโตไม่ต้องสูงเกินไปแล้วก็ตาคนไทยนี่ไม่ใช่ตาเลยเพราะนั้นสวยแบบไทยๆอย่างนางสาวไทยของพวกเรารุ่นเก่าๆเนี่ยสวยแบบไทยแทบทุกคนเลยสวยแบบธรรมชาติ
2: ปัจจุบันนี้เรามีค่านิยมความสวยของผู้หญิงคือหุ่นดีก่อนสูงแบบฝรั่งหุ่นดีขายาวขาเล็กเหมือนเกาหลีหน้า V shape ตาโตผิวขาวเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เป็นโดยธรรมชาติไม่ใช่ด้วยสร้างเอาเป็นมาจากพ่อแม่ให้มาเลย
2: เมื่อก่อนก็มีค่านิยมเรื่องผิวขาวหน้าแหลมคางแหลมแบบนี้เหมือนกันเหรอคะ
1: สวยสวยแบบธรรมชาติคือตาโตอยู่แล้วไม่ต้องไปทำที่เกาหลีอะไรทั้งสิ้นเลยพ่อแม่ให้มาเลย
2: คือคนไทยที่ตาโตอยู่แล้วไหมคะ
1: ค่ะตาโตอยู่แล้วค่ะทีนี้จมูกก็ไม่ได้ทำกันสมัยก่อนเนี่ย
2: เขาหนีบเหรอคะ
1: ไม่ได้หนีบอ่ะเกิดมาพ่อแม่จับทุกวันคิ้วไม่สวยก็ดอกกัญชันมาเขียนให้ลูกแล้วก็จะขนคิ้วจะขึ้นตามที่เราเขียน
2: จริงเหรอ
1: เล็กๆค่ะเอาดอกกัญชันเขียนแล้วตอนนี้คนไทยเราอ่ะได้เปรียบนะหายากนะผิวสีแทนอ่ะในเวทีประกวดจริง
2: ๆใช่ไหมคะ
1: ผิวสีน้ำผึ้ง
2: เขาบอกว่าสีนี้สวย
1: เวลาขึ้นเวทีเนี่ยจะสวยกว่าคนขาวคนขาวแต่งหน้าแล้วมันจะแยกชิ้นเลยแก้มแดงก็แดงไปเลยตาดำก็ดำไปเลย
2: คือมันเห็นชัดมาก
1: แต่ผิวสีแทนแต่งแล้วกลมเกินสวยฮะ
2: จ้ะมีผิวสีแทนแล้วก็ตาโตธรรมชาติ
1: ตาโตธรรมชาติ
2: คิ้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะเขียนให้ใช้ดอกแทนใช่ไหมคะแล้วก็จมูก
1: จมูกนี
2: ่แล้ววีเชฟ
1: เวลาอาบน้ำเนี่ยจะดึงตลอดเวลาเลย
2: คือดึงอย่างเงี้ยเหรอคะจริงๆเด็กๆคุณยายก็ดึงให้หนูเหมือนกัน
1: ดึงตั้งแต่เกิดเลยเวลาอาบน้ำนี่ผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายจะดึงให้แต่อย่างสมมติขาเนี่ยพอขาโก่งตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองรู้เลยว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำให้ลูกเวลาอาบน้ำก็เช่นเดียวกัน
2: ขาโก่งแก้ได้ด้วยเหรอคะ
1: เล็กๆต้องแก้ค่ะ
2: เขาขาโก่งเนี่ยเกิดจากการอุ้มเข้าเอวป่ะคะ
1: อุ้มเข้าเอวนี่ตอนโตแล้วตอนเล็กเนี่ยที่อาบน้ำเนี่ยเขาจะจับบีบตรงนี้ฮะเบาๆให้ตรงค่ะให้ตรงค่ะให้กระดูกตรงเวลาอาบน้ำเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยจะต้องทำให้ทุกวันเลย
2: ทุกอย่างเกิดขึ้นตอนอาบน้ำไม่ว่าจะดึงจมูกหรือว่าดึงขาให้ตรง
1: จะดึงจมูกสวยนะลูกนะจมูกโด่งนะก็คุยกันไป
2: โอ้อันนี้นี
1: ่แล้วก็สวยอย่างที่เขาตั้งใจ
2: นี่เด็กขนาดไหนคะเน
1: ี่
2: ย
1: 3วัน2วันก็ไปทำกันแล้วอ่ะ
2: ก็คือเด็กอย่างนั้นเลยโอ้โห
1: ตอนนั้นจะดัดไปยังไงก็ได้แหละ
2: งั้นถ้าพูดถึงผู้หญิงสวยในสมัยนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนคะ
1: เอายกตัวอย่างอย่างคุณพรทิพย์อ่ะท่านสวยโดยธรรมชาติเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วสวยพิษไม่ใช่สวยผ่านสวยผ่านคือมองแล้วจบเลย
2: อ๋อคือมองแล้วผ่าน
1: มองแล้วผ่านไปเลย
2: แต
1: ่อย่างคุณพรทิพย์เรามองแล้วเอ๊ะผู้หญิงคนนี้สวยแปลกหันมาดูอีกแล้ว
2: มอง
1: อีกทีเขาสวยเขาสวยแบบพิษแต่เมื่อไรที่เขาพูดเนี่ยความสวยเขาเพิ่มอีกเท่าตัวเลย
2: อยู่ที่นี
1: ่ค่ะอยู่ที่สมองดูอยู่ที่ความน่ารักในการปั้นคำทำให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาอ่ะแล้วนางงามรักเด็กก็มาแต่ช่วงนั้นเลย
2: อ๋อเริ่มเป็นคนจุดประกายเรื่อง
1: จุดประกาย
2: รักเด็กค่ะ
1: แล้วก็ปุ๋ยไม่ชอบยาเสพติดต
2: ั้
1: งแต่นั้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะ

0: กลับมาที่เรื่องความงามถ้าพูดถึงสมัยก่อนแล้วเนี่ยผู้เข้าประกวดลักษณะหน้าตาท่าทางรูปร่างแบบไหนที่ดูแล้วจะต้องเป็นตัวเก่งจะต้องได้มงแน่นอนแบบไหน
1: รูปร่างมาอันดับหนึ่งความรู้มาอันดับสองความสวยมาแต่งเอา
0: อ่ะงั้นเอารูปร่างก่อน
1: รูปร่างตรงหาแข้งขาสวยว่าใส่กางเกงขาสั้นหรือใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยสรีระตรงเป๊ะมันจะ
0: ไม่ได้เป็นนาฬิกาทรายเหรอคะ
1: นาฬิกาทรายอ่ะนาฬิกาทรายคนอ่ะเอวเล็กเกินไปใช่ว่าจะสวยให้พอดีพอดีอย่างสมมติว่านางงามเนี่ยเอวประมาณ24ถึง25จะสวยอย่าคลอดเป็นนาฬิกาทราย
0: ยี่สิบสี่
1: 24-25สะโพก36เนี่ยกำลังสวยถ้าเป็น21 22นาฬิกาทราย
0: เล็กไป
1: มันคลอดจนใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยต้องไปเก็บแล้วบุ๋งเข้าไปเลยอ่ะ
0: ได้ไซส์ที่สมส่วนละ
1: ค่ะแต่นี่เรื่องความสวยนะน้องความสวยอย่างฟันต้องดัดฟัน3ปี4ปีนี่หมดเวลาแล้วหมดอายุละหมดอายุการเป็นนางงาม25ปีเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วไม่ดัดฟันละถ้ามีฟันเกมีฟันอะไรมาเนี่ยเขาเรียกไปเสริมฟันหรือปะฟันเนี่ยแบบบ้านเราเรียกปะฟันเนี่ยเสริมฟัน
0: อ๋อที่แปะ
1: หาที่แปะน่ะเรื่องความสวยที่ตกแต่งได้แต่ถ้าจิตใจเธอไม่สวยเธอก็ไม่ชนะ
0: สมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นหลายๆคนพูดกันว่านางงามสมัยก่อนที่จะได้มงเนี่ยหน้าต้องอิ่มต้องไม่ใช่แบบว่าหน้าตอบ V shape หน้าต้องอิ่มแล้วก็หุ่นต้องเขาเรียกว่าเจ้าเนื้อนิดๆอย่างนี้นี่จริงไหมคะ
1: เห็นนางในวรรณคดีไหมลักษณะนั้นผู้หญิงไทยเราสมัยก่อนต้องการอย่างนั้นจริงๆเดินให้เดินเหมือนนางช้าง
0: เดินเหมือนนางช้าง
1: คือลงเท้าแรงเวลาเหยียบสะโพกเราก็จะยึกไปยักมามันจะเดินสวยแบบนางในวรรณคดีอะไรก็แล้วแต่น้องๆ นะต้องเรียนหนังสือสวยไม่มีความรู้นี่คุณไม่มีทางสู้เขาได
0: ้นี่สำคัญเล่นอย่างนี้เด็กคุณป้ามีวิธีการดูแลความงามของตัวเองยังไงอย่างเช่นเอาสมัยก่อนเขาต้องทำอะไรบ้างนะเอาขมิ้นพอกตัวพอกหน้าน้ำผึ้งพอกผมอะไรเงี้ย
1: สมัยโบราณจริงๆอ่ะลูกจ๋าสมัยโบราณจริงๆเนี่ยใช้ขมิ้นแต่ขมิ้นเนี่ยไปยืนเนี่ยเรียงกันเป็นแถวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ขมิ้นแต่ตัวเองใช้ขมิ้นเหลืองเป็นพระอินทร์อยู่คนเดียวอ่ะเหลืองเป็นพระลักษมณ์อยู่คนเดียวอ่ะ
0: ขมิ้นนี่ทำให้ผิวขาวเหรอคะหรือว่าทำให้มันช่วยอะไร
1: เป็นการเข้าใจที่ผิดแต่จริงๆเนี่ยจะใช้มะขามเปียกผสมดินสอพอง
0: ถ้างั้นถามคุณป้าสีเวียงคำถามสุดท้าย
1: จ้ะ
0: อยากรู้ว่าความงามแบบไทยๆในความคิดของป้าสีเวียงคืออะไรคะ
1: งามแบบไทยๆอ่ะทุกวันนี้พวกเราก็ยังรักษาความงามแบบไทยอยู่นะลูกแต่บางท่านเนี่ยไปเองต่างประเทศเข้าเกินไปความงามแบบผู้หญิงไงจริงๆอ่ะรอยยิ้มต้องนำหน้าร
0: อยยิ้ม
1: ค่ะยิ้มสวยทั้งทั้งคู่เลยที่มาเจอสาวสวยที่เนี่ย
0: รอยยิ้มรอยยิ้มนะคุณผู้ชมยิ้มสวย
1: รอยยิ้มค่ะทีนี้ถ้ายิ้มเฉยๆเนี่ยตามันจะแข็งเขาจะยิ้ม3จุดคนยิ้มสวยยิ้ม3จุด
0: คือ
1: เอาใจยิ้มส่งไปที่
0: ล
1: ู
0: กตา
1: แล้วมาที่ปาก
0: ที่ปาก
1: ลองสิคะเอาละส่งหนูลงยิ้มให้กล้องนะ
0: เอาใจกล้องอ่ะ
1: เอาใจส่งไปที่ตา
0: เอาใจส่งไปที่ตา
1: สายตาจะสวยสายตาจะสวยสายตาจะมีความจริงใจเชิญชวน
0: เชิญชวนด้วย
1: รอยยิ้มฉันอยากรู้จักคุณนะฉันยิ้มให้คุณแล้วยิ้มเต็มที่เลย
0: รอยยิ้ม1 2คืออะไรคะ
1: 2ก็2ก็ผิวพรรณ
0: ผิวพรรณ
1: ค่ะผิวพรรณ
0: ดูแลผิวพรรณดีๆทาซันบล็อกบ้างอะไรบ้าง3คือ
1: 1 1รอยยิ้มใช่มั้ยก็รูปร่างไทยๆรูปร่างไทยๆสมัยก่อนเนี่ยหนูเคยเห็นใครมีพุงอืดๆไม่มีเพราะเขาทำงานกันเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเด็กในช้างเผือกในป่าเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำนาทั้งนั้นช่วยทำงานบ้านงานช่องเนี่ยออกกำลังกายแล้วอาหารของเขาเนี่ยผักจีนน้ำพริกเป็นหลักมันก็ไม่มีพุงเลยมันย่อยสลายง่ายไม่แข็งแรงอายุยืนอีกต่างหาก
0: ข้อนี้ยากเนาะรอยยิ้มผิวพรรณแล้วก็รูปร่างคุณผู้ชมเป็นไงบ้างทุกวันนี้เรามีค่านิยมแบบว่าหน้าต้องเล็กตาต้องโตจมูกต้องโด่งผมต้องยาวหุ่นต้องดีผิวต้องขาวขาต้องเล็กไม่มีเลยสักอย่าง
1: สวยต้องสวยอย่างข้างในสวยจากใจที่ใจบริสุทธิ์เนี่ยทำให้หนูสวยอย่างไม่รู้ลืมสวยไปนาน
0: สวยอย่างมีคุณค่าสวยอย่างไม่รู้ลืมวันนี้ขอบคุณป้าสิบเวียงมากเลยนะคะรู้เคล็ดลับแล้วนะคะว่าสวยยังไงถึงจะสวยไม่รู้ลืมสวยพิกไม่ใช่สวยผ่านแต่ว่าความงามแบบไทยๆมีอะไรอีกช่วงหน้าไปคลายฉนวนกับมิ้นต่อค่ะ
2: น้ำผมในช่วงนี้มิ้นขอพาคุณผู้ชมมาพบกับกูรูด้านเครื่องหอมของไทยค่ะสิ่งที่นอกจากจะช่วยเพิ่มเสน่ห์รันจวนใจแบบไทยๆยามที่ได้กลิ่นแล้วยังทราบ

0: าด้วยว่าในเครื่องสำอางของไทยบางชนิดเนี่ยนิยมผสมเครื่องหอมเหล่านี้ด้วยแต่เรื่องราวของเครื่องหอมไทยจะเป็นยังไงนั้นไปคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้มิ้นอยู่กับอาจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากสถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทยนะคะซึ่งจะมาช่วยมิ้นคลายฉงนในเรื่องของเครื่องหอมเข้าเรื่องแล้วกันค่ะอาจารย์หนูไปรู้มาว่าหนึ่งในความงามแบบไทยเนี่ยผู้หญิงก็ต้องตัวหอมใช่ไหมคะก็ต้องมีเครื่องหอมเครื่องหอมนี่มีความเป็นมายังไงคะอาจารย
2: ์มันมีมาตั้งแต่หลายสมัยแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาธนบุรีจนกระทั่งรัตนโกสินทร์
1: ก็คือยาวมาตั้งแต่แบบว่าอดีตจนถึงตอนนี้เลยแล้วมันเริ่มยังไงใครเป็นคนคิดค้นหรือว่ายังไงล่ะคะ
2: อ๋อแต่ที่ของอาจารย์บังออนได้นี่คือได้จากถ่ายทอดจากในวังสมัยเจ้าดารารัศมีนะคะเป็นต้นห้องก็ได้มาจากตรงนี้แล้วมาสืบทอดให้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยแต่ก่อนมันเป็นโรงเรียนการช่างสตรีแห่งแรกของประเทศไทยคือการช่างตรีพระนครใต้
1: ค่ะ
2: คือแล้วพวกเราก็ได้เข้าไปศึกษาในนั้นด้วย
1: แล้วทีนี้เครื่องหอมนี่มีอะไรบ้างเหรอคะอาจารย
2: ์ก็มีน้ำอบไทยแป้งร่ำแป้งพวงน้ำปรุงบุงงาสดบุงงาแห้งแล้วก็สีผึ้งทาปาก
1: น้ำอบนี่ก็คือใช่ที่เราเอาไว้เวลาไหว้ผู้ใหญ่สงกรานต์แบบนั้นไหมคะ
2: ใช่ค่ะกราบสงกรานต์ขอพรรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะเรียกว่ารดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้วจะได้ตรงนั้นผสมพรมตัวเจิมหน้าเจิมสิ่งของเจิมหน้าเด็กๆที่เกิดเขาก็ต้องใช้ใช่ไหมคะแล้วก็เจิมสิ่งของมงคลเช่นเจิมบ้านตั้งสื่อ
1: เวลาขึ้นบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ก็คือใช้น้ำอบ
2: ค่ะผสมกับแป้งร่ำ
1: ผสมกับแป้งร่ำด้วยก็คือใช้ร่วมกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วน้ำปรุงล่ะคะ
2: น้ำปรุงมันเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล
1: ์
2: นะคะเป็นแอลกอฮอล์แล้วผสมปรุงกลิ่นปรุงกลิ่นหัวน้ำหอมที่เราต้องการที่เราใช้ดอกไม้ไทยทุกชนิดนะคะแล้วหมักดอกไม้ไทยได้อีกผสมไปแต่มีตัวพิมเสนตัวตึงกลิ่นก็เหมือนกับน้ำอบคล้ายน้ำอบไทยแต่จะเป็นส่วนของแอลกอฮอล์แต่แป้งเราไม่ใช้
1: อ
2: ัน
1: นี้ถ้าเทียบกับปัจจุบันนี่เท่ากับเป็นน้ำหอมได้ไหมคะแบบนั้นเลย
2: ได้ใช่ใช่ค่ะเป็นน้ำหอมที่ฉีดตามตัวนะคะแล้วคนโบราณนี่ผ้าสบายเนี่ยเขาจะเป็นการอบในหีบ
1: ค่ะอ๋อคือเก็บไว้ในหีบ
2: ในหีบแต่หีบนี่ไม่ใส่ผ้าลงไปแล้วอบนะคะเขาอบหีบให้หอมก่อนแล้วก็ผ้าสบายเป็นพลีตอ่ะหรือเป็นอะไรก็ตาม
1: ไป
2: อบทิ้งไว้มันก็จะหอมดอกไม้หอมใส่ลงไปแล้วก็เอาดอกไม้ออกแล้วก็ใส่หีบเป็นหีบล่ำนะรู้จักหีบล่ำไหมนั่นแหละของไทย
1: เสื้อ
2: ผ
1: ้
2: าแล้วก็ผ้าจุกเบนก็ไปอบล่ำให้หอมสบายเดินกลิ่นหอมแล้วก็ทัดแป้งพวงหอมนะคะ
1: อาจารย์อย่างแป้งร่ำแป้งพวงนี่ทำอะไรคะ
2: แป้งร่ำปะพรมหน้าไงฮะ
1: ก็คือเหมือนแป้งที่เราใช้ทุกวันนี
2: ้มาผสมพิมเสนนิดนึงใส่น้ำอบไทย
1: ตัว
2: ผส
1: มเนี่ยค่ะ
2: ให้กลิ่นหอม
1: ค่
2: ะแล้วก็ใส่ขมิ้นหรือจะใส่ฝางก็ได้มันก็จะมีสีแดงเลื่อนๆค่ะ
1: แล้วแป้งพวงล่ะคะ
2: แป้งพวงแล้วก็หยอดทำไมก่อนจะใช้แป้งพวงหยอดผสมน้ำอบไทยแต่ต้องมีส่วนผสมของเม็ดมังลักที่มาบีบเอาแต่ใสๆเหนียวๆมา
1: แป้งพวงเป็นเครื่องประดับใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำใช้ประดับยังไงคะ
2: เป็นของชำร่วยนะคะเป็นของชำร่วยหนึ่งและเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นสมัยโบราณจะห่มผ้าสบายที่มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะมีเกล้าผม
1: ก็เป็นมวย
2: เป็นทัดหูค่ะเป็นดอกทัด
1: แล้วก็จะเป็น
2: ค่ะเป็นทัดหูค่ะ
1: แป้งร่ำทาหน้าแป้งพวงประดับแล้วบุงงาสดกับบุงงาแห้งล่ะคะ
2: บุงงาสดกับบุงงาแห้งเป็นของชำร่วย
1: ของชำร่วย
2: เช่นงานมงคลงานอย่างเช่นน้องมิ้มจะแต่งงานน้องมิ้มก็ทำบุงงาสดแจกเป็นรูปหัวใจเป็นถุงก็จะมีดอกมะลิใบเตยผสมกับน้ำอบไทยทิ้งไว้เสร็จแล้วก็มีน้ำมะลิกุหลาบผสมลงไปนะใส่ลงบรรจุในถุงก็จะหอม
1: แล้วบุงงาแห้ง
2: นำดอกไม้ไปผึ่งให้แห้งแต่ปัจจุบันนี้ของเขาก็จะใช้มีเครื่องอบปรุงกลิ่นก็หัวน้ำหอมน้ำหอมที่เราต้องการแล้วก็ต้องมีพิมเสนแล้วก็มีตัวตึงกลิ่นแล้วก็ไฮยาซินแล้วก็ตัวตึงกลิ่นนะคะบดให้เข้ากันแล้วก็มาปรุงกลิ่นนะไม่ยากเลย
1: ง่ายๆคือดอกไม้สดกับดอกไม้แห้งนั่นแหละที่มีกลิ่นหอม
2: ที่ทำเองนะคะ
1: ทำเองด้วยเหรอคะ
2: ทำเองค่ะ
1: คืออันนี้ที่ทำเองได้ง่ายไหมคะ
2: ไม่ยากเลย
1: งั้นวันนี้อาจารย์สอนมิ้นสักหนึ่งอย่างได้ไหมคะ
2: เอาอะไรล่ะคะ
1: น้ำอบละกันเพราะว่ารู้สึกว่าใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันมากที่สุดเพราะเดือนหน้าสงกรานต์แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: หนูจะได้ทำน้ำอบเองบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วลงมือทำกันดีไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
1: โอเคคุณผู้ชมไปทำน้ำอบกันเลย

0: ุณผู้ชมดูโต๊ะนี่สิคะมีของเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่รู้จักสักอย่างต้องถามอาจารย์บางออนแล้วว่านี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบ
1: ส่วนประกอบน้ำอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าทวน
0: ทวนเหรอคะ
1: ทวนมันเป็นดินเผานะคะ
0: อ๋อ
1: นะคะเป็นดินเผานะคะต่อไปดินเผาเหมือนกันภาษาข้าวหอมเรียกว่าตะคัน
0: อ๋อชื่อเขาคล้ายๆกันตะคัน
1: ทวนตะคัน
0: ทวนตะคันใช้คู่กันเหรอคะ
1: ใช้คู่กันนะคะเนี่ยเวลาวางไปตรงนี้นะคะทีนี
0: ้นี่มีช้อนตวง
1: ช้อนตวงนี
0: ่กระบวย
1: ทองเหลือง
0: ต้นทองเหลืองด้วย
1: ทองเหลืองนะคะของโบราณเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
1: โถพระอบ
0: อ๋อนี่คือโถพระอบจันทโครบ
1: ใช่
0: เปิดมาหนูจะเจอใครไหม
1: ไม้พายสำหรับไว้กวนวัตถุดิบนะคะ
0: เนี่ยหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะบางอันนี้ไม่รู้จักเลยเหมือนกันละแม
1: ่ไม่ใช่นะคะมันเป็นชมดเช็ดชมดเช็ดเป็นสัตว์ป่า
0: ก็คือตัวชมดใช่ไหมคะ
1: เป็นตัวชมดสักกังอะไรพวกนั้นน่ะติดในชมดนะคะ
0: นี่กลิ่นมันเหรอคะอาจารย
1: ์ยังมันเหม็นแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีฆ่ากลิ่นสาบด้วยการใช้ผิวมะกรูดคนโบราณเก่งใช่มั้ยของเหม็นมันเป็นของหอมได้เห็นมั้ยคะ
0: อันนี้ส่วนมันใช้ทำอะไรคะตัวชมด
1: ใช้ตัวปรุงกลิ่นไงปรุงกลิ่น
0: อ๋อปรุงกลิ่น
1: ผสมน้ำหอมมีจะมีแป้ง
0: แป้ง
1: เห็นไหมคะอันนี้จะชงน้ำอบเราต้องมีหนึ่ง อะไรคะ
0: ไม้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่
0: เปล
1: ือ
0: กไม้อะไรอ
1: ่ะมันเป็นเปลือกไม้ใช่แต่เรียกว่าชะลูดมันเป็นไม้เลื้อย
0: ชะลูดเขาหอมเหรอคะ
1: มันหอมนะคะหอมไหม
0: นี่ค่ะไม้เหมือนกัน
1: ไม้เป็นไม้ไม้กฤษณาคืออ
0: ๋อไม้กฤษณาก
1: ันจันเทศ
0: นี่หนูจับ
1: ทีนี้เราจะมาสาธิตการลอยน้ำอบไหมคะ
0: ลอยน้ำอบก็คือ
1: ลอยน้ำดอกไม้
0: ได้ค่ะได
1: ้อันนี้นะให้
0: อันนี้เริ่มจากเบสิกก่อนเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะลอยน้ำดอกไม้นะคะอ้าวน้องมิ้นเวลาลอยน้ำดอกไม้นะคะใช้มะลิเราก็ต้องทำไมคีบอย่างนี้เห็นไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลอยลงไปตั้งแล้วห้ามยกไปยกมาน้ำมันกระเทือน
0: แนวตั้งใช่ไหม
1: แนวตั้งให้ก้านอยู่ดอกอยู่เนื้อน้ำ
0: หนูลองคีบบ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการลอยน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะอันนี้คือเราต้องลอยตอนกลางคืนเพื่อที่ให้ดอกไม้มันบานแล้วก็หอมทีนี้มาถึงขั้นตอนการ
1: ชงน้ำอบ
0: ชงน้ำอบ
1: นำน้ำที่ลอยนี้ไปต้มให้เดือดนะคะต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่อุปกรณ์นี
0: ้
1: ม
0: ี
1: อะไรบ้างคะจำได้ไหมเอาเดี๋ยว
0: ชะลูด
1: ก
0: ันจันเทศ
1: แล้วก็3
0: อ๋อใบเตยโอเค
1: ชงน้ำอบ
0: อันนี้คือขั้นตอนการชงขั้นตอนที่2
1: ใช้กรรไกรได้เลยนะคะทีนี้
0: กันจันเทศ
1: นิดนึง3ตัวนี้เท่านั้นเองเห็นไหมคะ
0: 3ตัวนี้เท่านั้นค่ะ
1: แล้วขอน้ำต้มให้เดือดเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นกรองนะคะ
0: ขอหนูคนบ้าง
1: ค่ะ
0: แล้วเราต้องคนเรื่อยๆไหมคะ
1: ไม่ละค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทิ้งไว
0: ้เอาอบไว้ตรงไหนคะ
1: ไว้ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่กรองแล้วด้วยตัวนี้เห็นไหมคะนะคะกรองได้อย่างนี้แล้วจากนั้นล่ำควันเทียนนะคะ
0: วางอันนี้ลงไปก่อน
1: วางลงไปนะคะจากนั้นจุดเทียนอบสองข้างระหว่างที่เราล่ำควันเทียนนั้นเราจะปรุงเครื่องกำยานเครื่องล่ำกำยานก็จะมีนะคะจะมีขี้ผึ้งแท้เห็นไหมคะผิวมะกรูดทานจากนั้นเราก็ใส่หยดทอน้ำหอมลงไปนิดนึงแล้วคนให้เข้ากันนะคะ
0: คุณผู้ชมคะทำไปแล้ว4ขั้นตอนลอยน้ำดอกไม้แล้วก็มีการปรุงต้มไปแล้วนะคะแล้วก็มีร่ำควันเทียนร่ำกำยานขั้นตอนสุดท้าย
1: ปรุงกลิ่นน้องมิ้นตัก
0: หมดใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะ
1: หัวน้ำหอมใช้9กลิ่นสำหรับทำน้ำอบไทยเฉพาะก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จากนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ชมดเช็ดเราก็ต้องใบพลู9ใบที่ใส่จำนวนมากนี่เห็นไหม
0: ค่ะ
1: มันโดนความร้อนมันก็จะละลายเห็นไหมเริ่มละลายแล้วเห็นไหม

0: ูหากระบวยทองเหลืองอยู่ไหนเอ่ยนะตักน้ำนี่มาผสมหน่อยนะคะเสร็จแล้วจากนั้นก็คนนะคะแล้วก็โกรธเดี๋ยวครูจะกรองนะคะเอาเทนี่ออกไปเปลี่ยนครูจะเปลี่ยนนี่นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้ว2เที่ยวพอค่ะ
1: นี่ไหมคะ
0: เรียบร้อยค่ะนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะ
1: นี่เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราตักใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะค่ะบรรจุโอ้นั่นแน่เต็มไหมคะตกลงแค่นี้พอนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะเป็นผู้หญิงสวยนี่สวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องรอบรู้รอบด้านต้องทำน้ำอบหอมๆได้ด้วยสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มักออนมากๆเลยนะคะได้ความรู้ทั้งเรื่องของนี่เลยดอกไม้หอมๆของไทยแล้วก็มีเรื่องเครื่องปรุงต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยได้น้ำอบหรือว่าน้ำปรุงหอมๆแบบนี้ออกมาวิธีการขั้นตอนนี่ไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกว่าที่จะได้มาเลยแต่ละกระปุกแบบนี้
0: ขวดนะคะ
1: แต่ละขวดแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มิ้นมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ส่วนช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวของความงามแบบไทยๆให้ใครสงวนกันต่อกับอาจารย์เถาะทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของน้ำหอมเชื่อกันว่าน้ำหอมนั้นเกิดขึ้นมานานกว่า 3,000 ปีแล้วในสมัยฟาโรห์ซึ่งในสมัยก่อนมนุษย์เผาไม้หอมบางชนิดที่มียางและกลิ่นหอมในพิธีทางศาสนาแล้วปรากฏว่ากลิ่นที่ลอยมากับควันอันอบอวลสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ได้กลิ่นนั้นบางครั้งก็นำเอาของเหลวที่ได้มาลูบถูตามร่างกายเพื่อให้ได้กลิ่นหอมติดตัวทนนานด้วยเหตุนี้คำว่าเพอร์ฟูมที่แปลว่าน้ำหอมจึงมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน2คำคือเพอแปลว่าทรูหรือผ่านและฟูมแปลว่าสโมกหรือควันนั่นเอง

0: จันมาถึงบ้านเอาผลไม้มารับแล้วกันเนาะสำหรับคนสุขภาพดีอย่างเรา
1: โอ้ยฉันอ่านตำรับตำราเยอะแยะมากมายมิ้นเธอมากวนอะไรฉันเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่ช่างฉงนสนเท่ทำให้ฉันต้องอ่านแล้วก็อ่านไม่จบไม่สิ้นเข้าใจไหม
0: นี่ล่ะปอนดีกว่าปอนดีกว่า
1: อารมณ์นะอารมณ์ขึ้นแล้ว
0: อารมณ์ดียังคะ
1: ยังเพราะมันเพิ่งชิ้นเดียว
0: แต่อาจารย์เป็นคนที่มีความรู้เยอะเป็นคนประสิทธิ์ประสาทความรู้หนูเชื่อว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถอาจารย์หนูถามแล้ว
1: แพ้เธอละเธอเก่งมากฉันชอบคนยอ
0: มาถูกทางหนูอยากรู้ว่าอย่างสมมติว่าสมัยนี้เราอาบน้ำก็มีทั้งแบบว่าลงสปาขัดผิวขัดตัวใช้เกลือขัดคนสมัยก่อนผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเวลาอาบน้ำนี่เขามีขัดตัวแบบนี้ไหมหรือว่าสระผมนี่มีการแบบว่าเอาครีมนวดหรือว่าเอาไข่เอาอะไรมาหมักผมให้ผมดำเงางามทาคงทาครีมอะไรอย่างเงี้ยเขามีมั้งไหมคะ
1: มีเขาจะไม่สะอาดได้ยังไงเขาสะอาดกับคนสมัยใหม่อีกอาบน้ำเนี่ยนะไม่ต้องผู้หญิงหรอกสุภาพสตรีสุภาพบุรุษเนี่ยในสมัยอยุธยานี่เช้าก็อาบล้างหน้าก็คือล้างตัวกลางวันทำงานมาครึ่งวันแดดร้อนอาบน้ำ
0: ปรับ
1: แป้งให้สบายใช่อาบน้ำประแป้งแล้วค่อยรับประทานอาหารเที่ยงตกเย็น4โมง5โมงอาบน้ำอีกสระผมทุกวันได
0: ้
1: คนโบราณอาบน้ำเนี่ยนะสบู่ไม่มีสมัยโบราณเขาก็ใช้ขี้เถ้าข
0: ี้
1: เถ้าจากฟืนเนี่ยนะ
0: เข
1: าก็เอาไปใส่ในชามในกะละมังต่างๆไว้แล้วก็เทน้ำคือมันท่วมเกินขี้เถ้ามาน้ำอ่ะมันจะเป็นน้ำด่างมันจะลื่นๆเราเรียกว่าน้ำด่างเราเอาน้ำด่างเนี่ยนะมาถูตัวไขมันต่างๆตามร่างกายเนี่ยมันออก
0: ฟังละครเลย
1: ไอ้ที่เรารู้สึกสกปรกเนี่ยนะเพราะว่ามันคือไขมันคนในสมัยโบราณก็ใช้แบบนี้ต่อมาเนี่ยคนโบราณก็รู้จักใช้ไขสัตว์ชาติแรกที่พบสบู่อ่ะง่ายๆเลยคือกรีกชนชาติกรีก
0: อุ้ยตั้งอารยธรรมกรีกนี่เหรอ
1: 3,000 ปี 2,000 3,000 ปีที่แล้วชนชาติกรีกเนี่ยนิยมกันบูชาเทพเจ้าด้วยการบูชายันก็คือเอาสัตว์เนี่ยนะครับเช่นแพะเช่นแกะเนี่ยมาฆ่าแล้วก็เผาสัตว์เผาร่างเขาอะนะเป็นการบูชายันเป็นการโหมไฟทีนี้เวลาที่เผาร่างสัตว์พวกนี้ไขมันมันมีไขมันมันเนี่ยนะฮะ

0: ตกลงมาที่พื้นเนี่ยบางทีคนชาวบ้านไปโดนเข้าก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเมือกลื่น
1: ลื่น
0: แล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเอาไปล้างน้ำแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปล้างคนเลอะของก็ต้องไปล้างล้างเสร็จก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันสะอาดเนียนนุ่มนี่คือต้นกำของเรื่องของสบู่ที่มาจากไขสัตว
1: ์อ๋อสบู่นี่ทำจากไขสัตว์
0: ทำสบู่ดั้งเดิมต้องทำจากไขสัตว์นะฮะแต่ละประเทศก็พลิกแพลงกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เรามีสบู่จากส้มมะขาม อะไรต่างๆส้มมะขามรู้จักไหม
1: เป็นต้น
0: มะขามทั้งมะขามไม่ใช่คำว่าส้มมะขามไม่ใช่ส้มไม่ใช่ออเรนจ์
1: เป็นมะขาม
0: เป็นมะขามเขาก็จะใช้มะขามที่มันออกเป็นฝักเป็นเปลือกแข็งๆสีน้ำตาลแกะเปลือกออกใช่ไหมมันเหมือนเปลือกไข่ข้างในเนี่ยนะมันก็จะเป็นเนื้อมะขามโดยมีเยื
1: ่
0: อใหญ่ๆหุ้มตัวเนื้อเอาไว
1: ้
0: เขาก็เอามาหมดนั่นแหละ
1: เอามะขามมา
0: ทั้งฝักไอ้ทั้งเยื่อทั้งเนื้อมะขามทั้งเม็ดเป็นออกเลยถูไปบนร่างกายหยิบมาหลายๆฝักกำเข้าด้วยกันให้เป็นก้อนใหญ่
1: ๆเอามะขามถูเลยอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ไม่ต้องทำอะไรเลยมะขามเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือกรด
1: ถูกไหมเปรี้ยวใช่
0: กรดเปรี้ยวเพราะฉะนั้นมันก็ถูเข้าไปสิมันก็แสบดี
1: หนูกำลังจะทำแล้วไม่แสบ
0: แสบมันก็แสบก็ถูเบาเนี่ยสิจ้า
1: อ๋อ
0: นี่บางคนขอโทษนะหลังเท้าส้นเท้ามันแตกมันหนาคนโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาอิฐแดงนี่แหละที่ปูพื้นก่อบ้านก่อกำแพงนี่แหละ
1: เอามาขัด
0: มาทุบครึ่งแล้วก็ให้มันขนาดเล็กเหมาะมือแล้วก็ถูที่ส้นเท้าไม่ใช่อิฐก็ใช้พวกกระเบื้องมุงหลังคาเอามาถูมันช่วยขัดให้ผิวกายร่างกายเราสะอาดเบาบางขี้เหงื่อขี้ใครไหลออกหมดสุดท้ายเขาก็จะใช้ขมิ้นขมิ้นสดเนี่ยนะฮะ
1: สดเลย
0: มันมีอย่างขมิ้นสดก็ต้องเอามาตำก่อนเอามาตำสับหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ครกตำ
1: ตำ
0: เสร็จแล้วเราก็เอาตัวขมิ้นเนี่ยมาลูบไล้ร่างกายบางบ้านก็เอาขมิ้นเนี่ยตากแดดให้แห้งบดให้เป็นผงเก็บใส่ขวดเอาไว้ก็มาละลายน้ำแล้วก็ฉโลมลูบตัวผิวก็จะเป็นผิวออกเหลืองเหมือนคนเป็นโรคดีซ่าน
1: นั่นสุขภาพไม่ดีนะอาจารย์ผิวเหลือง
0: นั่นคือความงามของคนโบราณแต่นี่คือเรื่องของการอาบน้ำ
1: สระผม
0: นี่นะง่ายสุดใช้น้ำด่างเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าน้ำด่างก็คือมะกรูด
1: คุณยายหนูใช้สมัยนู้น
0: มะกรูดเนี่ยดีที่สุด
1: หอม
0: มะกรูดเนี่ยผ่าซีกเลยนะฮะทั้งลูกเลยบางบ้านเก๋กว่านั้นอีกเขาก็จะมีสูตรเอามากรูดทั้งลูกทั้งผลเนี่ยนะฮะไปเผาไฟเผาไฟให้ข้างผิวข้างนอกตึงหมดเลยจะเกรียมหน่อยก็ได้แล้วก็หั่นซีกแล้วก็บีบลงไปบนศีรษะบีบน้ำมะกรูดบีบลงไปนะผิวหนังศีรษะเนี่ยจะขาวเป็นลงไปตรงไหนก็ขาวไปตรงนั้นลามไปเลยเวลาน้ำมันลงไปศีรษะมันก็จะแผ่กระจายเป็นวงออกไปมันก็จะขาวแผ่กระจายออกไปอย่างนั้นเลยมันขาวสะอาดจริงๆมิ้นเคยแล้วเปลือกไอ้เนื้อมะกรูดที่ผ่าซีกเนี่ยเราก็ถูเบาๆบนศีรษะถูขยี้คือให้มันลงไปที่โคนผ
1: ม
0: ผมก็จะดกดำมันเงาหลังจากเช็ดผมจนแห้งเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันมากเลยเขาบอกว่าแบบดีต่อ
0: ในสมัยโบราณเนี่ยเราใช้น้ำมันมะพร้าวแบบร้อนนะก
1: ็
0: มันไม่ได้ใช้เป็นโคเพรสแบบปัจจุบันนี
1: ้เดี๋ยวนะเอามะพร้าวมา
0: เราเอามะพร้าวมาขูดนะคั้นให้เป็นกะทิคั้นเป็นกะทิคั้นจนแบบเป็นหัวกะทินี่แหละแล้วก็เอาหัวกะทิเนี่ยตั้งไฟในหม้อมันคนไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ที่ก้นคนไปเรื่อยๆน้ำมันเนี่ยหัวกะทิมันจะแตกมันจะกลายเป็นน้ำมันใสๆลอยหน้ายืมขึ้นไปเลยแล้วก็เอาไว้ชโลมผ
1: ม
0: แล้วมันก็จะมีเครื่องคราวอีกเยอะนะทางเหนือเนี่ยมันจะมีพวกเถาหมีเหม็นมาใส่แล้วหมีเหม็นเถาหมีเหม็นม
1: ัน
0: เป็นสมุนไพร
1: ใส
0: ่แล้วเนี่ยช่วยให้ผมดกดำมันเงา
1: แต่เหม็นอะสบู่ก็ไปแล้วแชมพูก็ไปแล้วผิวละอาจารย์
0: ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันมะพร้าวนี่ครอบจักรวาลเนาะ
0: ครอบจักรวาลสิจ๊ะทาได้ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยเพราะมันช่วยมีสรรพคุณเป็นครีมบำรุงผิวนั่นแหละนะทีนี้ง่ายที่สุดเลยมันไม่แค่ครีมบำรุงผิวนะมิ้นสมัยโบราณเนี่ยมันมีเรื่องของความงามจากรอยสักในบางกลุ่มของคนไทยเราเนี่ยสักทั้งชายและสักทั้งหญิง
1: อ๋อหนูนึกว่าเขาสักกันเฉพาะผู้ชายพวกที่แบบ

0: บางทีต้องไปออกรบไปอะไรเงี้ยเป็นเสื้อเพนเป็นอะไรอย่างงี้
1: อันนั้นคือเรื่องของการสักมีความหมายเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะแต่ในเรื่องของความงามเนี่ยหลายชุมชนสักทั้งชายและสักทั้งหญิง
0: สักอะไรบ้างคะ
1: ก็สักเป็นลวดลายต่างๆเนี่ยจ้ะบางครั้งก็สักเป็นลายเส้นสักเป็นอะไรต่างๆเล็กๆน้อย
0: ๆเหมือนปัจจุบันนี้เลยสิอาจารย
1: ์ก็มีมันอาจจะไม่ใช่ลายที่เป็นลายแบบในปัจจุบันนี้แต่ก็เป็นลายในยุคนิยมของเขา
0: ลายกนกอะไรอย่างงี้มั้ย
1: ไม่ถึงกนกอะฮะในสมัยอยุธยาก็ดีรัตนโกสินทร์ก็ดีเนี่ยประชาชนทุกคนมีฐานะเป็นไพร่เสมอเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกว่าไพร่ต้องมีสังกัดเจ้านายคนไหนองค์ไหนเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็มีเจ้านายมาช่วยดูแล
0: ไปมี
1: ทะเลาะคด
0: ี
1: วิวาทกันเจ้านายก็ช่วยดูแลสังกัดนั้นนั้นบางคนไม่มีสังกัดเรียกว่าไพร่ไม่มีสังกัดเวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆต้องช่วยตัวเองแล้วเวลาที่มีการเปลี่ยนแผ่นดินต้องการสำรวจจำนวนสัมมโนประชากรใหม่ก็มีการสักใหม่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นสักข้อมือนี่ไม่ได้สักเต็มข้อมือนะสักนิดเดียวขนาดเท่าเล็บประมาณพื้นที่ประมาณเล็บหรือเล็บโป้งเล็บก้อยหรือเล็บโป้งนี่คือเรื่องของลายสักสงสัยอะไรอีก
0: เดี๋ยวนะผม
1: ความงาม
0: ผิวรอยสัก
1: เออ
0: ฟัน
1: โอเค
0: เดี๋ยวนี้เรามีฟอกฟันขาว มีแปะฟันขาวมีฟอกฟันขาวสมัยก่อนเขาแปรงฟันเฉยๆหรือเขาดูแลยังไงคะ
1: คนไทยโบราณเนี่ยนะฮะเราจะรังเกียจการมีฟันขาวในสมัยอยุธยาเนี่ยนะการมีฟันขาวเนี่ยเปรียบเสมือนกับฟันสัตว์ฟันสัตว์เนี่ยเป็นสัตว
0: ์
1: เป็นฟันสีขาวหมดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐคนโบราณบอกว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราจะมีฟันขาวเนี่ยเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่ได
0: ้
1: ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะเราจึงจำเป็นต้องย้อมฟัน
0: ย้อมเหรอ
1: ย้อมฟันเด็กเนี่ยนะพอเริ่มโตก็จับรับประทานหมากการรับประทานหมากเนี่ยยางจากหมากจะช่วยจับฟันมันแค่เป็นสีน้ำตาลอ่อน มันยังไม่สามารถเป็นฟันดำได้ไม่ว่าเด็กหรือแก่ก็จะไม่มีฟันดำได้ถ้าเผื่อไม่มีการย้อมฟันที่เราเห็นฟันดำมาเมื่อมสนิทเลยเนี่ยนะฮะนั่นคือเกิดจากการย้อมไม่ใช่การกินหมากอย่างเดียวการกินหมากเสริมให้ฟันที่ย้อมแล้วนั้นคงสีดำเข้มมันเงามากขึ้น
0: เขาย้อมกันยังไง
1: ย้อมก็ต้องตกหลังจากโกนจุกแล้วนะเจ้านายก็เรียกว่าโสกันสามัญชนก็เรียกว่าโกนจุกสมัยยาเขาเรียกว่าพิธีย้อมฟันเขาก็จะเอา
0: เป
1: ็นมีไม้กระดานไม้กระดานยาวเอาเด็กหญิงเด็กชายนั่นน่ะลงนอนบนไม้กระดานแงนฟันขึ้น มีคนจับแขนจับขาเอาไว้จับอ้าปากใช้มะนาวทั้งลูกกับน้ำมะนาวเนี่ยถูถูฟันถูฟันถูฟันถูอย่าลืมว่ามะนาวเป็นกรดยิ่งใสถ
0: ู
1: มากถูมากถูมากเท่าไหร่ฟันก็ยิ่งกร่อนเคลือบฟันที่เป็นที่เราเรียกกันว่าฟลูออไรด์มันก็จะหลุดออกเขายังมีน้ำยาสมุนไพรตัวอื่นอีกที่มันมีเป็นกรดสูงมากก็เอามาถูซ้ำกับน้ำมะนาวกัดจนกระทั่งฟันเนี่ยอ่อนตัวเขาบอกว่านะคนโบราณเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเอามือดึงก็หลุดออกมาโดยไม่เจ็บเลยมันอ่อนตัวขนาดนั้นจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาดินหม้อหรือขม่าเนี่ยแหละนะฮะ
0: ที่ใช้จับผม
1: จับผมนี่แหละเอาดินหม้อเนี่ยมาป้ายถูที่ฟันแล้วจากนั้นเนี่ยทำอย่างเงี้ย3วันไม่ให้กินอะไรเลยนะถูด้วยมะนาวอยู่เงี้ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่กินอะไรเป็นพิธีย้อมฟันในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์เราไม่เห็นแล้วพิธีนี
0: ้แต่หนูเสียวฟันมากเลยอ่ะ
1: เขาบอกว่าหลังจาก3วันพอลงขม่าดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะคนคนนั้นเนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยจะกินอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องอ้าปากแล้วหยอดน้ำข้าวต้มโดยไม่ให้น้ำข้าวต้มโดนฟันจะเสียวแบบแค่อ้าปากยิงฟันแล้วมีลมผ่านฟันเนี่ยก็จะเสียวจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยไหล
0: หนูเคยแปะแผ่นฟอกฟันอาจารย์แล้วหนูไปเดินห้างเป็นแบบนี้เลยอ่ะพิธีย้อมฟันเลยอ่ะขนาดหนูคุบปากแล้วอ่ะแต่แบบแอร์
1: แ
0: ล้วหน
1: ูเสียวฟันมากจริง
0: ๆใช่คือมันกัดใช่ป่ะคะ
1: มันกัดนะสิฟันจนขาวเลยนี่คือการฟอก
2: แหมคุณผู้ชมคะการดูแลตัวเองของคนไทยสมัยโบราณพิถีพิถันและฉลาดในการนำสิ่งรอบตัวมาใช้แบบสุดๆแต่สิ่งที่มิ้นยังคงฉงน

0: อยู่ก็คือแล้วในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องสำอางใช้คนไทยแต่งหน้ากันอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะ
1: หน้ารู้เกิดเก่าช่วงนี้จะพาไปรู้จักกับลิ้นจี่เครื่องสำอางที่นิยมใช้กันในสมัยก่อนเปรียบเสมือนกับลิปสติกในปัจจุบันลิ้นจี่เป็นของนำเข้ามาจากเมืองจีนชาวจีนเรียกว่าอินจีสาเหตุเพราะได้จากแมลงอินจีเพศเมียที่มีตัวอ่อนอยู่ในท้องนำมาอบให้แห้งเมื่อนำมาบดจะได้สีแดงลิ้นจี่เป็นแผ่นกระดาษบางแข็งสีแดงรูปสี่เหลี่ยมขนาดราวๆฝ่ามือเวลาต้องการใช้ก็ฉีกออกมานิดหนึ่งทาที่ริมฝีปากจะเป็นสีแดงหรือใช้สำลีชุบน้ำทาลิ้นจี่เอามาใช้ทาแก้มด้วยก็ได้ทาบางๆจะเป็นสีแดงเรื่อๆ

0: ันสวยและทีนี้แต่งหน้าอาจารย์สมัยนี้นี่หูรองพื้นเบสเมคอัพมากมายก่ายกองสมัยก่อนหนูรู้มาว่ามีแป้งพวกแป้งร่ามแป้งอะไรแบบนี้หนูได้ไปทำมาแล้วแต่อยากรู้ว่าลิปสติกอาจารย์ลิปสติกเขาเมื่อก่อนนี่มียังคะ
1: มีทาปากใช่ไหม
0: ใช
1: ่ง่ายสุดเลยใช้ไม้กั้นทูบเคยเห็น
0: อ๋อหนูเคยจับแล้วมันติดมือ
1: ทูบอ่ะเออทูบที่เราไหว้พระเนี่ยเราเรียกว่าทูบหาง
0: ทูบหาง
1: เออก้านของมันเนี่ยมาจากเมืองจีนสมัยนั้นทูบไทยไม่ทำมาจากเมืองจีนก้านเขาจะย้อมสีแดง
0: หอมๆอะคะ
1: แล้วหอมเราจะตัดเนี่ยนะประมาณ2ข้อก้อยเนี่ยยาวประมาณแค่เนี้ยนะแล้วก็ใส่ตลับอับวางที่โต๊ะเครื่องแป้ง
0: พอเป็นแข้งๆอย่างเงี้ยเลยเหรอ
1: ใช่เวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะเราก็แตะน้ำนิดนึงให้เปียกรอสักนิดนึงสีมันจะซึมออกมาที่ก้านเนี่ยนะแล้วก็จากนั้นเราก็มาเม้มที่ปากรูดเบาๆไม่ใช่รูดแรงนะไม่งั้นเกิดก้านละเอ
0: เส
1: ี้ยนมันต่ำรูดอู้เนี้ยแล้วเราก็เม้มปากเอามือละเลงช่วยนิดนึงปากมันก็จะแดงปัจจุบันตอนหลังนี่สมัยผมเด็กๆใช้น้ำยาอุทัย
0: สมัยนี้ก็ยังใช้กัน
1: ใช้น้ำยาอุทัยทา
0: เป็นธรรมช
1: าติแต่สมัยโบราณเนี่ยก้านเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญบนโต๊ะเครื่องแป้ง
0: โอ้ไม่น่าเชื่อแล้วหนูเคยได้ยินที่เขาใช้เหมือนแบบกลีบดอกไม้หรือใช้สีจากดอกไม้อะไรเงี้ยมีไหมคะ
1: ก็อันนั้นจะเป็นเรื่องของเล็บจากนั้นเนี่ยก้านทูบเนี่ยมันเป็นสีที่มาจากน้ำจริงไหมก็คือสีน้ำนั่นแหละสีน้ำออกแดงๆมันก็จะจางง่
0: าย
1: เพราะฉะนั้นเมื่อรูดด้วยก้านทูบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาสีผึ้งสีผึ้งก็จะมาจากรังผึ้งนั่นแหละจากนั้นก็เอาสีผึ้งทาเคลือบปากเอาไว้
0: อันนี้เหมือนลิปมันไหมคะ
1: มันก็คือลิปมัน
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้องเป็นลิปมันมันเป็นตระกูลแว็กซ์ที
0: ่
1: จะเคลือบให้สีที่อยู่ข้างใต้เนี่ยทนนานขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือความงามนะจากนั้นเนี่ยนอกจากจะทาปากแล้วก็ต้องผัดหน้า
0: ค่ะ
1: โบราณนี่มาคู่กันนะผัดหน้าทาปากในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราผัดด้วยขมิ้นให้หน้าเหลือง
0: เหล
1: ืองละออนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะมีแป้งจีนเป็นกล่องเป็นแท่งเอามาถูออกได้มาจากประเทศจีนเอามาลงหน้านะฮะไอ้แป้งจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันน่ะจะเป็นแป้งด้านส่วนแป้งจีนที่ใช้สำหรับการแสดงเช่นแสดงงิ้วก็จะเป็นแป้งจีนที่เรียกกันว่าแป้งมัน
0: อันนี
1: ้แป้งหน้าแป้งเนี่ยทาแล้วมัน
0: เปรียบเสมือนรองพื้นไหมคะจะคล้ายคล้าย
1: มันเป็นทั้งรองพื้นและเป็นทั้งแป้งขาวในตัวเลยแล้วทีนี้ที่สำคัญก็คือละครไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะ1 2 3 4เนี่ยเราใช้แป้งงิ้วของจีนเนี่ย มาลงทั้งหน้าเราถึงได้มีคำเรียกกันว่าละครหน้าขาว
0: เพราะ
1: เห็นไหมเคยเห็นในรูปเก่าโบราณเนี่ย
0: นาฏศิลป์อะไรพวกนี้เคยแบบเอาปกล้างยากมาก
1: ขาวทั้งหน้าเลยแล้วเรียกว่าละครหน้าขาวนะแล้วก็คำว่าแต่งขาวของเขาเนี่ยเขาลงขาวหมดเพื่อที่จะกลบคิ้วหมดกลบทุกอย่างหมดเล
0: ย
1: แล้ววาดใหม่คิ้วจริง
0: ขึ้นไปอยู่ข้าง
1: ชายกลางหน้าผากโค้งโก่งเป็นคันศรนั่นแป้งเนี่ยคุณสมบัติมันมีความหนามันมีเนื้อแป้งเยอะ
0: คือปิดหมดครบท
1: ุกอย่างใช่นี่ก็คือผัดหน้าทาแป้งแล้วสำหรับผู้ชายก็มีดินส
0: อ
1: พองจากแหล่งสำคัญโบราณก็คือจากลพบุรี
0: เด็กๆคุณยายเคยทาให้หนูตาดับน้ำ
1: ดินสอพองละลายน้ำเนี่ยนะแล้วก็บีบออกมาเป็นเม็ดๆนี่แหละนะในสมัยถ้ามาจากลพบุรีเนี่ยเข้ามาเป็นก้อนนี้เลยมาถึงได้มาปั๊บเนี่ยเราเอามาละลายน้ำใหม่แล้วเรา

0: าจากนั้นก็ผสมพวกเครื่องหอมเข้าไปสิจะเอาน้ำมันจันทร์ชะมดเชียงเอาอะไรต่างๆใส่ลงไปบนนี้หมดในแป้งนี้เอาน้ำอบไทยใส่ลงไปก็ได้เสร็จแล้วก็บีบใส่กรวยบีบเป็นเราเอาได้เนี่ยวางก่อนเอาได้วางนะได้เล็กๆได้เย็บผ้าเนี
1: ่
0: ยแล้วก็วางบนใบตองแล้วก็เรียงเป็นดึงได้ให้เป็นเส้นตรงแล้วก็บีบจุ๊บๆๆๆๆพอทิ้งแห้งเสร็จยกขึ้นมากลายเป็นแป้งพวงเป็นเส้นมีเม็ดแป้งเรียงเป็นแถวรวมกัน5เส้น10เส้นเป็น1พวงก็เลยเรียกว่าแป้งพวงกลิ่นหอมระรวยชวยชื่นรื่นนาสา
1: แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าที่หนูถามเรื่องกลีบดอกไม้เรื่องสีจากดอกไม้สมัยก่อนทาเล็บแล้วหรอคะอาจารย
0: ์เล็บก็มีเช่นการทาเล็บหรือย้อมเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าใช้ก้านกันนิกาดอกกันนิกาดอกกันนิกาเนี่ยนะก้านมันเนี่ยเป็นสีส้มๆยาวสักเซนกว่าๆนิดหนึ่งแล้วก็กลีบ5กลีบสีขาวพระก็เอาก้านดอกกันนิกาเนี่ยไปย้อมจีวร
1: ออ
0: กมาเป
1: ็
0: นจีวรสีเหลืองสุภาพสตรีเก็บก้านกันนิกาสดมาขยี้บนเล็บก็จะติดเล็บดีติดเล็บหมดเลยกลายเป็นสีส้
1: ม
0: คนโบราณเนี่ยนะไม่ได้ย้อมแค่ก้านกันนิกาที่เล็บนะถ้าเป็นผู้ลากมากดีจะไว้เล็บยาวและย้อมด้วยก้านกันนิกาและที่สำคัญผู้ลากมากดีที่ไว้เล็บยาวบางครั้งไว้เล็บไปด้วยอย่างเดียวและจะย้อมนิ้วก้อยให้เป็นสีส้มแดง
1: นิ้วเหรอคะ
0: เฉพาะนิ้วก้อยอีก4นิ้วไม่ย้อมสีนี่คือความงามตั้งแต่อยุธยาและก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นคนปัจจุบันไม่รู้แล้วเรื่องเหล่านี้
1: Oh.
0: อันนี้อยู่ในบันทึกของชาวต่างชาติฝรั่งเข้ามาเห็นเขาก็เขียนบันทึกเอาไว้คนไทยเราเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเราก็ไม่เขียนเอาไว้เลย
1: สวยแล้วตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอาบน้ำสระผมแต่งผมย้อมฟันแต่งหน้าทาปากย้อมเล็บเรียบร้อยเด็กๆคุณยายคุณแม่เคยสอนว่าอย่าเป็นผู้หญิงสวยแต่รูปจูบไม่หอมเขาบอกว่าผู้หญิงสวยภายนอกแล้วต้องสวยภายในด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คนเราเนี่ยจริงๆมันงามจากภายในแล้วถึงจะออกมาภายนอกคนตอบไว้มีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วสุนทรภู
1: ่
0: ประพันธ์เอาไว้เป็นคำกลอนที่เรียกกันว่าสุภาษิตสอนหญิงฉบับสุนทรภู่สุนทรภู่แต่งเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกำลังอ่านอยู่พอดีฉันรู้แล้วว่าเธอจะต้องถามฉัน
1: รู้ใจจึง
0: นี่เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าแม้นแตกร้าวรานร่อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนางเพราะฉะนั้นนี่แหละผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนกับเพชรพลอยอันมีค่าถ้าเผื่อมันไปทำให้มันแตกร้าวรานร่อยไปก็หมดราคาไม่มีใครเขาอยากได้นี่คือความงามจากภายในไอ้ความงามจากภายนอกนะเป็นเครื่องปรุงแต่งผู้ชายที่เขาจะดูเราจริงๆเนี่ยนะ
1: ดูข้างใน
0: เขาดูข้างในเราจะไปเป็นแม่ของลูกเราจะไปเป็นเมียของเขาจะเป็นแม่สีเรือนจะไปเป็นลูกสะใภ้ของแม่แท้ๆของเขาเขาต้องดูภายในเขาไม่ดูภายนอกหรอกคนฉลาดเขาดูข้างในคนไม่ฉลาดดูข้างนอกจบเหนื่อยนี่ไปอ่านต่อเอาเองสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่มีประโยชน์อามอบไว้ให้เลยคืนนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีเวลาอ่านก็เอานอนใต้หมอนนะฮะแล้วก็หนุนเอาไว้จะได้ออสโมซิสเข้าไปในศีรษะในความ
1: ซึมเข้าไปในซิลิบัม
0: นั่นละเข้าไปลึกๆจะผ่านรูหูกระดูกรูปกรนรูปคอรูปทั้งแล้วเข้าไปสู่สมองก็ได้จบสรุป
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะวันนี้อุตส่าห์มาสอนความเป็นหญิงไทยใจงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในถึงบ้านเลยขอบคุณมาก
0: แน่นอนเลยฉันรักและเป็นห่วงเธอมากอยากให้เป็นกุลสตรีงามอย่างไทยจะได้มีสามีสักทีหนึ่ง
1: ก็อาจารย์บอกว่าสามีต้องเป็นหูหนวกเป็นใบไม่ใช่หรอ
0: ก็นั่นแหละก็ยังหาไม่ได้เลยยังไม่มีปัญญาหาฉันก็เป็นห่วงก็ต้องมาช่วยสิในปีนี้ต้องมีข่าวดีงานวิวาห์นะยะ
1: ฮะต้องปีนี้แล้วเหรออ
0: ืมปีนี้แหละไม่ต้องรอนาน
1: ถามแม่แป๊บนะ
0: ไม่ต้องถามฉันอนุญาต
1: ไม่คุณผู้ชมคะถึงปัจจุบันนี้ค่านิยมความสวยความงามไม่ว่าจะของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่โบราณเขาพูดถึงเขาสอนมายังคงใช้แล้วก็ประยุกต์ได้จนถึงปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทยงามจากภายในสู่ภายนอกชอบสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างนึงคือข้างนอกเป็นแค่สิ่งปรุงแต่ง

0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งหน้าทำผมหรือว่าเครื่องประทินผิวต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งภายนอกทั้งนั้นจิตใจแล้วก็ภายในต่างหากที่จะทำให้เราสวยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปสวยอย่างแท้จริงกันให้ครบทุกคนเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงสัยเรื่องอะไรอีกเนี่ยต้องติดตามสัปดาห์นี้ขอไปออสโมซิสสิ่งนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้งกับจันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: นี่อย่างนี้เล่นเล็กเอาเล่นอะไรเป็นผีดิบเหรอแผนไม่ต้อง

0: ภาพสลักประดับบนสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทมักเป็นเรื่องราวในศาสนามีทั้งเรื่องในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าศาสนสถานแห่งนั้นสร้างขึ้นในศาสนาใดภาพสลักเล่าเรื่องทางศาสนาส่วนใหญ่จะนิยมทำตอนต่างๆอันเป็นตอนสำคัญในเรื่องนั้นๆเราจึงได้พบภาพสลักเรื่องเดียวกันตอนเดียวกันซ้ำๆศาสนาฮินดูและลัทธิไสวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรสำคัญกว่ามหาเทพองค์อื่นๆศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระองค์จึงมักจะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะนั่นเองภาพสลักตักเล่าเรื่องพระศิวะที่พบบนทับหลังและหน้าบันของปราสาทหินในประเทศไทยที่พบมากได้แก่ภาพศิวะนาตราชและอุมามเหสวนศิวะนาตราชคือภาพแสดงการฟ้อนรำของพระศิวะที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจักรวาลแสดงถึงพลังที่ไม่มีวันจบสิ้นในการกระทำกิจกรรม5ประการคือการสร้างการดูแลรักษาการทำลายการปิดบังและการอนุเคราะห์ในภาพสลักเป็นรูปพระศิวะ10กรยืนฟ้อนรำบนแท่นแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาซึ่งหมายถึงการฟ้อนรำบนเขาไกรลาศเช่นที่หน้าบันปราสาทพนมรุ้งปราสาทพิมายเป็นต้นภาพสลักเรื่องพระศิวะที่นิยมมากอีกภาพหนึ่งคือภาพพระศิวะและพระอุมาประทับอยู่คู่กันเหนือโคนนทิพระอุมาประทับนั่งอยู่บนพระเพลาซ้ายขององค์พระศิวะทั้งสองพระองค์ทรงโอบประคองซึ่งกันและกันภาพอุมามเหสวนโดยปกติมักจะสลักอยู่บนหน้าบันและทับหลังเช่นบนหน้าบันที่ปราสาทเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DL และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่อหนุมานจะเข้าถึงกรุงลงกาก็ต้องต่อสู้กับเสื้อเมืองซึ่งเป็นยักษ์รักษาเมืองลงกามี4หน้า8มือลอยอยู่บนท้องฟ้าแม้เสื้อเมืองจะมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่อาจจะต้านหนุมานได้ในที่สุดต้องมาสิ้นชีพด้วยตรีของหนุมานในช่วงเวลาพลบค่ำจากนั้นหนุมานก็แปลงร่างเป็นยักษ์เดินปะปนไปกับหมู่มารพอลับตาก็ร่ายพระเวทสะกดนิทราทำให้เหล่าอสูรหลับไหลไปทั้งวังก่อนที่จะคืนร่างเป็นพญาวานรตามเดิมหนุมานตามหาสีดาด้วยการตรวจตราไปในทุกๆปราสาทปราสาทแรกพบพิเภกถือกระดานชนวนหลับอยู่เมื่อเข้าสู่ปราสาทองค์ที่สองก็พบกุมภกันเข้าไปในปราสาทที่สามพบกับอินทรชิตจนถึงปราสาทองค์ที่สี่จึงพบทศกัณฐ์นอนหลับอยู่เห็นอสูรตนหนึ่งนิทรา20กร10หน้าขึงขันก็รู้ว่าเท้าทศกัณฐ์มีนางหนึ่งนั้นแนบนอนทรงโฉมอัมภัยวิไลลักษ์ผ่องพักเพียงเทพอับสรสาวสนมดังดารากรห้อมล้อมจันทรเรียงรายเมื่อแรกเห็นหนุมานคิดว่าหญิงที่ทศกัณฐ์กอดอยู่นั้นคือสีดาจึงโกรธมากถึงขั้นจะสังหารเสียด้วยตรีแต่ครั้นได้พิจารณารูปโฉมใกล้ๆแล้วจึงรู้ว่าไม่ใช่หนุมานจึงค้นวังชั้นในต่อไปแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะได้พบหนุมานคิดได้จึงกลับไปหาพระนารดฤาษีแล้วทำทีว่าไปเที่ยวลงกาแล้วสนุกสนานเหลือหลายแต่เสียดายที่ไม่ได้ชมบุญบารมีของสีดาด้วยไม่รู้ว่าพักอยู่ที่ใดพระฤาษีจึงบอกว่าถึงแม้ตนจะอยู่ในลงกาแต่ก็ไม่ได้คบหากับพวกยักษ์เหล่านี้แต่เคยได้ยินมาว่าทศกัณฐ์นั้นนำสีดาไปไว้ที่สวนขวัญ
1: สวัสดีครับพระราชมณฑลสถานวังหน้าปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการต่างๆและเป็นที่รู้จักกันดีครับของชาวไทยและชาวต่างประเทศแต่นักคนนักที่จะรู้ว่าในอดีตที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าที่ประทับของพระมหาอุปราชผู้ที่จะสืบทอดพระราชอำนาจแทนพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและที่นี่ยังมีศิลปะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปศึกษาในวันนี้ครับ
2: ลักษณะของสกุลช่างวังหน้าเกิดขึ้นจากข้อกำหนดฐานานุสักของอาคารซึ่งจะต้องทำลดหลั่นลงจากพระราชมณฑลสถานของพระเจ้าแผ่นดินในพระราชวังหลวงตามพระเกียรติยศของพระมหาอุปราชที่มีพระราชอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินประกอบกับพระราชนิยมทางความงามความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือวังหน้าทำให้สถาปัตยกรรมณสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างไปจากสกุลช่างที่ปรากฏอยู่ในที่แห่งอื่นๆรูปแบบของอาคารที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือไม่มีการสร้างอาคารที่มีเรือนยอดทรงปราสาทหลังคาซ้อนลดหลั่นกันหลายเพราะเป็นเกียรติยศเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินแต่จะสร้างอาคารหลังคาทรงจั่วไม่มีชั้นลดหรือลดชั้นเตี้ยๆเพียง1ชั้นมุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสีเสาอาคารเป็นเสากลมยอดบัวกลุ่มตามแบบแผนของวังหน้าแตกต่างจากเสาสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12ยอดบัวแหวงซึ่งเป็นแบบของวังหลวงเครื่องตกแต่งหน้าจั่วหรือกรอบหน้าบันเป็นความนิยมเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าช่อฟ้าที่ส่วนบนจั่วทำจะงอยปากปลาหงายขึ้นเครื่องรวยปิดเชิงชายคาทำเป็นแผ่นไม้ทอดอ่อนลงจากช่อฟ้าจรดถึงหางหงไม่มีงวงอัยราและนาคสะดุ้งหรือรวยระกาที่คดโค้งเสมือนลำตัวนาคซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในสกุลช่างหลวงทั่วไป

0: ื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตย์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักถ่ายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: เกษตรอินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อืม
2: ต่างไหมคะ
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ้โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูกเป็นไ
1: หมอร่อยจังลูกเต็มจนต้นโง้มเลย
2: ต้มขำ
3: ปีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินใน

0: ไอมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลือง
0: นะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
1: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมด
1: า
0: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
1: ติดจ้ะติด
0: ติดเน
1: า
0: ะ
1: ติดเลยล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขันเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพลิกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำ1รอบ

0: ส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
1: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
2: สดมากเลยค่ะนี่นะ
1: เหงือกแดงเลย
2: อันนี้จริงๆเลยสดจริงๆ
1: แกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
2: ะ
1: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
2: แต่ใส่ขิง
1: ใส่ขิงเนาะ
2: จ
1: ้ะสดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
0: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วทายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

แกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดผูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงภู่ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุก

0: ไปจึงเด็ดคั่วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางค์ได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุณเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักลูกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อเวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้ตามต่อได้ลุงชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แห้ง

คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ

ได้การแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้าก่อนจะนำพาหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงผู้และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารการในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจาก

0: ว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ช้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: ช้าง
1: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: สร้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
1: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ฮัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: ฮัก
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
0: ป้อ
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียน
0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: นะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหญิงนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ลู
0: ่หรือ
1: ฮู้
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้น

0: เดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนอคูนั่นเองครับคําต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคําว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: สร้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สร้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คําว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
0: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ

0: คำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเองครับ
2: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
2: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณนิม
2: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
2: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
2: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
2: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
2: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกล้วยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกล้วยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกล้วยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
2: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
2: ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับลองอ่านพร้อมกันสิครับ ช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
2: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ละครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่ละครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหย่อก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
2: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
2: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโล่งเลี่ยนอีกครั้งนะครับโล่งเลี่ยนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
2: ต้องหรอค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
2: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
2: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับและก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเอง

0: ไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

จจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
1: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะครับอาจจะ

0: รงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
3: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
3: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่เราทำสื
1: ่อ
3: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
3: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
3: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
3: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งมันเป็นพิษอีก
3: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
3: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
3: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
3: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
3: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพ่อบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
3: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะฮะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
3: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
3: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
3: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยนะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวนี้ซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือ

0: คือเป็นที่มา
1: ครับ
0: ว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพี่การใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gas fire นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาด
1: แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีถ่านพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่ง เราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ถ่านแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นอย่างเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: ฟาร์ม
2: นะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั้
2: นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านน้ำส้มผันไม
1: ้
2: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
2: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
2: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
2: นะ
1: ครับ
2: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
2: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
2: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
2: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพาจากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
2: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่า เราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะคร
1: ับ
2: ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะกลายเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
2: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
2: นะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
2: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
2: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
2: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
2: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
2: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
2: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวจริงเลย
2: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
2: ับ ครับสวัสดีครับ

0: จารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ก็ในส่วนของ ESP เนี่ยฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
0: ์ครับ
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
0: ์ครับ
1: เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์ครับ
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
0: ครับ
1: ถูกรับประจุนะฮะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
0: ครับ
1: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
0: ครับ
1: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
0: เส้นลวด
1: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
0: ครับ
1: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับสิบเอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว้
0: ครับ นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
1: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
0: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
1: ครับ
0: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
1: ครับ
0: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
0: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี
0: ่อืม
2: ครับ
0: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
0: ร
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
0: ครับ
2: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
2: ครับ
0: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: แ
2: ล้
0: วกันเดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
0: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับไปดีกว่าครับ
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: พวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
2: เพื่อนๆและท่านผู้ชม
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่ากลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมค่ะเกรซเคยมาเที่ยวตลาดน้ำก่อนไหมคะ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ไม่เคยเลยสักครั้งในชีวิต
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: แล้วงั้นลองมองไปเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เกรซจะได้มานะคะนู่นๆเรามาลองหันไปข้างหลังดูตรงนู้นกันเห็นเรือลำนั้นไหมนี่นะคะซื้อขายของแบบนี้เขาเรียกว่าตลาดน้ำนั่นเองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมากันที่นี่ในวันนี้
2: ไม่รู้ค่ะ
1: ครูนะคะจะมาพาน้องๆนะคะทุกคนนะคะเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันที่นี่ค่ะ
2: ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันด้วยคะ
1: เพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้เงินการใช้สินค้าและบริการการออมการลงทุนเมื่อเด็กได้เรียนรู้เรื่องนี้จะได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆในตลาดกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูจะพาเกรซไปนั่งเรือเคยนั่งเรือไหมคะ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ไม่เคยนั่งเรือไม่เคยมาตลาดน้ำมาก่อนต้องสนุกแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
2: ไปเลยค่ะน้องปู
0: เด็กๆคะครูเป็ดพาเด็กๆมาเที่ยวตลาดน้ำเพื่อให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างของสินค้าและบริการและได้ทดลองจับจ่ายใช้สอยกันจริงๆเด็กๆสังเกตไหมคะว่าสินค้าและบริการของที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นของคนในชุมชนผลิตขึ้นเองและนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
3: ขนมไทยเต็มเลยนะในนี้มีทั้งน้ำผลไม้มีทั้งขนมนะคะ
2: อันนั้นคืออะไรคะ
3: อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสังขยาฝักทองก็คือจะมีฝักทองแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะแบบกวาดอยู่ข้างในอ่ะเหมือนกับเดี๋ยวเอาสังขยาใส่เข้าไปข้างในแบบเนี้ยอันนี้คืออะไรนะลองถามพี่เขาลองไหมสักกล่องไหม
2: เอาสีเขียวค่ะ
3: อ่ะชิมพี่เขาให้ชิม
2: ขอบคุณค่ะเอารวมทั้งหมด1กล่องค่ะอ
3: ย่าต้องนับตังค์ทอนให้ถูกด้วยนะ
2: ต้องทอน70บาทใช่ไหมคะ
3: ถูกค่ะ
2: ให้ถูกนะให้ถูกนะ25บาท
3: ถูกค่ะ
2: ขนมเบื้องค่ะ
3: แต่ขนมเบื้องทำไมไม่มีครีมอ่ะ
2: ทำไมขนมเบื้องไม่มีครีมคะ
3: ส่วนของที่นี่เลยเป็นแบบโบราณของที่นี่ใช่ไหมคะแล้วใช้อะไรแทนนะคะตรงสีเหลืองๆเป็นไข่เอาไข่แดงเคยขูดมะพร้าวไหม
2: ไม่เคย
3: อยากลองไหมลองไหมถามคุณป้าขอลองไหม
2: อยากลอง
3: ขอลองขูดมะพร้าวได้ไหมคะ
4: ความ
3: ความมืออย่างนั้นแหละงั้นแหละ
2: ถูกแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแต่แวบไปเรื่อยๆหมุนไปให้เร็วกว่านั้นหน่อยนึงเอียงกระจาด้วย
3: ให้มันเป็นแผ่นนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช
3: ่ตลาดน้ำนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีการทำนะคะขนมนะคะแล้วก็เห็นว่านี่เป็นสินค้านะคะแล้วก็คุณป้าเนี่ยก็มาช่วยให้บริการเรานะคะมาซื้อสินค้ากันที่นี่ได้นะคะ

0: มาลองชิมขนมเบื้องฝีมือเกรดกันดีกว่าเดี๋ยวลองบีบให้ครูสิคะหูไส้เยอะมากเลยเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองนี่ได้ค่ะให้ครูชิมเล็กน้อยเท่านี้ก็ได้
1: แต่ว่าแป้งหนาไปหน่อย
0: ก็คือเราทำเองไง ไปลงเรือกันตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้นค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: วันนี้คุณลุงจะพาเราไปที่ไหนกันบ้างนี่คะ
3: ช่วงนี้เดี๋ยวลงเรือตรงนี้แล้วนะครับจุดนี้แล้วเราจะพาท่านไปชมสองฝั่งคลองของริมตลาดน้ำและประยงก่อนประมาณเดินทางประมาณให้ชั่วโมงครึ่งนะครับไปทางกลับทาง
0: เคยนั่งเรือแบบนี้มาก่อนปะเรือหางยาวที่แบบ
1: ไม่เคยเลย
0: เนี่ยเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพตลาดน้ำชัดขึ้นแล้วจริงก็คือซื้อขายของกันอยู่บนเรืออย่างเงี้ยขายก๋วยเตี๋ยวก็มีขายน้ำมะพร้าวก็มีขายผลไม้ก็มีหรือว่าใช้ขนของก็ได้เหมือนรถเลยอะ
1: แล้วเวลาเราเรือผ่านไปแบบนี้ก็คือเราซื้อต้นทางแบบนี้ใช
0: ่ไหมใช่ใช่เราก็ซื้อแบบนี้เลยอย่างนี้ก็ขายผักขายผลไม้นี่ไงก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่บนเรือจริงค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก็อยู่บนเรือนะคะ
4: เด็กๆคะในสมัยก่อนคนไทยนิยมใช้แม่น้ำลำคลองในการสัญจรทางเรือในการเดินทางการขนส่งสินค้าการค้าขายจึงเกิดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำคลองอย่างเช่นที่ตลาดน้ำแห่งนี้แต่ต่อมาเราเริ่มใช้การสัญจรทางบกการใช้เรือก็ลดน้อยลงปัจจุบันยังมีเหลืออยู่แต่น้อยมากยกเว้นการขนส่งทางทะเลแต่ที่คลองลัดมะยมแห่งนี้คนยังใช้เรือในการสัญจรกันอยู่นะคะ
1: คุณคะ
0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: งั้นเราไปหายตีมสดชื่นสดชื่นกันดีกว่าดีไหมไปเลยไปค่ะมาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวรสค่ะมะขามสตรอเบอรี่มะนาวมะพร้าวช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาแล้วก็มะรุมแล้วก็ขนุนแล้วก็มะม่วงแล้วก็บูบูรี่และกาแฟค่ะ
0: อยากทานอะไรคะ
1: เอาสตรอเบอรี่กับวานิลานะคะ
5: สตรอเบอรี่กับวานิลา
0: ค่ะแล้วมะรุมนี่คืออะไรอะคะ
5: มะรุมเป็นสมุนไพรนะคะใช้ใบทำ
0: ใช้ใบทำเหรอ
5: ใช่เอาใบมา
0: ลองชิมไหม
5: อบแล้วก็ปั่นแล้วก็เหมือนผงกาแฟแล้วก็มาทำไอศกรีม
0: เดี๋ยวขอลองชิมได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
0: เด
5: ี๋
0: ยวให้เกรซลองชิมหน่อย
5: ลองค่ะลองชิมดู
0: ให้เกรซก่อนเลยสีเป็นยังไงคะ
1: สีเขียวค่ะ
5: ไม่เหม็นเขียวนะคะไม่เหม็นเขียวเพราะปกติมะรุมนี้ใช้ใบมันจิ้มลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากมันหวานหวาน
0: ขอบคุณค่ะป้าให้มะม่วงเรามาชิมเพิ่มอีกอันนึงด้วยเนาะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าอันนี้มีหลายอย่างให้ลองชิมเลยเกรซลองชิมของตัวเองยังว่าเป็นยังไงสดชื่นหรือเปล่าคะ
1: ลองชิมแล้วค่ะสดชื่น
0: งั้นให้ชิมมะม่วงเพิ่มอีกอันนึง
1: ชิมเลยด้วยไหมคะ
0: ลองด้วยกันเนี่ยครูก็มีช้อยอีกอันนึงเหมือนกันเป็นยังไงหวานไหม
1: หวานหอมอร่อยค่ะ
0: อันนี้แหละค่ะที่เป็นผลไม้ในท้องถิ่นเนาะมะม่วงเอ่ยหรือว่าม่อนเอ่ยเนี่ยนะคะก็เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่การที่นำสิ่งนี้มาค่ะทำให้เกิดภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะเอามาแปลงแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้านั่นเองมีอีกชุมชนหนึ่งนะคะที่ได้ผลิตนะคะสินค้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาทำให้เกิดรายได้อยากรู้ไหมว่าที่ไหน
1: อยากรู
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยค่ะ
6: ตุ๊กตาบาโหนภูมิปัญญาบ้านตะวงตัวนี้เรื่องเล่านะคะเมื่อก่อนที่นี่มันกันดารมันไม่มีนมดื่มมันไม่มีนมดื่มเนาะเด็กๆอยากจะตัวสูงต้องไปห้อยโหนบาที่วัดพระจะทำบาห้อยโหนให้ลักษณะบาห้อยโหนมันเป็นเสาสองเสาอย่างนี้แล้วก็เด็กๆอยากตัวสูงก็ไปห้อยกันทีนี้ตาวงก็มาย้อนอดีตเนาะให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้ว่าเมื่อก่อนเขาสูงกันน่ะเขาห้อยโหนนะเขาห้อยโหนกันนะมันจะได้สูงแต่สมัยนี้ก็ดื่มนมเยอะๆก็สูงได้เลยเป็นที่มาของภูมิปัญญา บ้านตาวงทำตุ๊กตาบาโหน
2: เป็นของเล่น
7: เป็นของที่ระล
6: ึ
7: ก
6: เป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นของที่ว่าประโยชน์ประโยชน์นี่ประโยชน์
2: บริหาร
6: บริหารนิ้วมือสำหรับนิ้วมือล็อกคนเป็นอัมพฤกษ์อ่อนแรง
2: ป้าเหี่ยมขาอันนี้เป็นของเฉพาะที่ศรีสัชนาลัยหรือว่าม
6: ีทั้งหมดเดียวที่นาต้นจันทร์ที่เดียวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
2: ป้าเหี่ยมขาอันนี้มืออาชีพในการทำตุ๊กตาบาโหน
6: ใช่
2: ทำมากี่ปียังไงแล้วพี่เล่าสักนิดนึงได้ไหมคะนี่ค่ะต้องใส่อันนี
8: ้
2: สวัสดีค่ะ
8: ด
2: ังเนาะดังแล้วค่ะพี่อะไรคะ
8: ผมชื่ออุดรนะครับปกติแล้วในไอ้ตุ๊กตาบาโหนคนนี้พ่อเป็นคนเริ่มขึ้นมา
2: คุณพ
8: ่
2: อทำมาตั้งแต่สมัยพ่อแล้วพ
8: ่
2: อทำขายหรือว่าอย่างไรคะ
8: ทำให้เด็กๆเล่นในหมู่บ้านนี่นะคร
2: ับ พ่อทำเป็น
8: ใช่ครับทีนี้แกก็ทำมาประมาณ20กว่าปี
2: ค่ะ
8: พอพักหลังนี่แกทำไม่ไหวผมก็เลยลงมาช่วยมาสานต่อ
2: ทำยากไหมคะ
8: ก็ยากพอสมควรครับ
2: วันหนึ่งต้องทำกี่นานคะกว่าจะเสร็จอันหนึ่ง
8: ถั่วเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ3ตัวครับ
2: เดี๋ยวต้องซื้อให้น้องไดกลับไปเล่นที่บ้านละน้องไดชอบมากเลยงั้นเราขยับไปที่จักสานกันดีกว่าขอบคุณนะคะพี่ดอนขอบคุณค่ะตุ๊กขออนุญาตทางนี้อ่ะมาที่จักสานป้าเงี่ยมขาจักสานนี่เป็นลักษณะเด่นของศรีสัชนาลัยอย่างไรคะคือลายไม่เหมือนใครหรือว่าอะไรยังไงคะ
6: คือมันเป็นที่โดดเด่นตรงนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นก็จะมีเขาเรียกว่าเข่งพี่เข่งน้อง
2: ฮะ
6: มันจะมีสองอย่างเข่งพี่เข่งน้องเนาะเขาจะสานลายขัดแล้วก็มันสำหรับใช้ประโยชน์นะใส่พริกแห้งใส่ลางสาดรองกองใส่ทุเรียนใส่ผลไม้ก็จะทำตามออเดอร
2: ์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมืออาชีพเหมือนกัน
6: อันนี้แหละมือโปรเลย
2: ม
6: ือ
2: โปรอ
6: ัน
2: นั้นตัวไหนได้ไหมคะพี่นี
9: พี่นีนายมณีสารหลักครับ
2: นายมณีสารหลักนะคะนี่น้องไดจะเอาเข่งกลับไหมคะวันนี
6: ้ไม่ค่ะเอาคนนี้กลับ
2: คนนี้กลับเลยใส่เข่งไปอย่างนี้ยังไงมันเหมือนเข่งที่ตุ๊กใช้ที่กรุงเทพไหมคะมันต่างกันที่ลายหรือวัสดุหรืออย่างไรคะพี่นีคะ
9: มันเอาไปใส่เข่งก็ได้กับใส่เสื้อผ้าก็ได
2: ้ไม่เหมือนที่ตุ๊กเคยซื้อไหมมันต่างกันยังไงของศรีสัชนาลัย
9: มันก็บ่ต่างครับลายเดียวกันครับนี่ลายธรรมดาเฮานี่นะ
2: ก็คือเป็นลายพื้นฐานของเข่งแล้วสิ่งที่ใช้ทำเขาเรียกว่า
9: ไม้ไผ่ช้าง
2: แล้วปลูกไผ่ที่นี่ด้วย
10: ที่นี่เน้นสารเข่งอย่างเดียวหรอคะหรือว่าสารอย่างอื่นด้วย
9: ผมจะทำแต่เข่งอย่างเดียวครับเพราะออเดอร์ผมมันเยอะรับทำอื่นไม่ได้
10: ทำแต่เข่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย
2: แล้วไซส์ล่ะคะไซส์มันเป็นยังไงบ้าง
9: ลูกค้าครับจะเอา
2: เล็กๆใหญ่ๆมีหมด
9: มีหมดครับเราทำมาเอาใหญ่แล้วเล็กราคาก็ตามในการไป
2: มีฤดูไหมคะหรือว่าสารกันทั้งปี
9: ทั้งปีครับ
2: เพราะว่ามันเป็นของที่ใช้ได้ตลอด
9: ใช่ไม่ลงตลาดไทยหมดเลยครับ
2: อ๋อ
9: มันไป
2: แบบนั้น
9: คร
2: ับ ตุ๊กที่จะถามว่าคือเราไปซื้อแบบนั้นคือส่งไปจากที่นี
9: ่ครับ
2: ก็จะมีบ้านนั้นทำบ้านนี้ทำสารกันทั้งปีไปเลย
9: ทั้งหมู่บ้านครับที่ผมอยู่นะครับ
2: ค่ะแล้วขายอะคะถ้าเกิดเรามาสุโขทัยเราจะได้ที่ไหนยังไง
9: อันนี้มันจะใบละร้อยครับที่ผมทำนี่เนี่ย
2: ใบละร้อยดูสารยากมากเลยน้อง
9: วันหนึ่งผมว่าสิบใบ
2: วันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเอาแรงงานสาดได้10ใบ
9: ส่งผมเนี่ยกับคน5ใบพอแล้ว
2: พอแล้ว
10: แค่นี้ก็อยู่ได้ทุกปีแล้วอยู่แบบ
2: เอาเวลาไปก็ไปนะทำไร่ทำผักทำนู่นทำนี่บ้างอันนี้ก็คือเรื่องจักสานของดีของที่นี่น้องไดนำเด็กมาดูตรงนี้ไหมอันนี้อีกอันนึงเป็นไฮไลท
10: ์
2: เรื่องผ้าเขาเรียกผ้าหมักโครนใช่ไหม
6: ผ้าหมักโครน
2: เงียบพาไปดูเลยค่ะขอบคุณค่ะ
6: มาเลยค่ะ
11: สวัสดีค่ะชื่อสบงค่ะ
2: ค่ะอันนี้ดูยังดูเด็กๆอยู่เลยอันนี้คือทำตามคุณพ่อคุณแม่หรือยังไงคะ
11: ทำตามป้าเสงี่ยมค่ะป้าเสงี่ยมแกสอนไ
2: ว้ค่ะป้าเสงี่ยมเล่าก่อนเลยค่ะสำหรับเรื่องผ้าหมักโครนมันมีที่มา
6: ผ้าหมักโครนเนี่ยที่มาของผ้าหมักโครนเนี่ยนะด้วยความบังเอิญของลูกหลานปู่ย่าตายายไปไร่ไปนาสมัยก่อนเนี่ยต้องลุยโคนลุย
2: ก็ใส่ผ้าฝ้ายธรรมดา
6: ใส่ไปแล้วก็ลุยโคนสังเกตชายผ้านุ่งชายผ้าถุงเนี่ยนิ่ม
2: อ๋อคืออย่างเงี้ยค่ะผ้าผืนเดียวกันเนี่ยตรงชายจะนิ่มกว่าตรงพุง
6: ถูกต้องแล้วก็ลูกหลานก็เอาภูมิปัญญาตรงนั้นอะมาประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการหมักโคลนหมักทำไมหมักให้ผ้ามันนิ่มรู้ได้อย่างไรผ้าให้หมักโคนผ้านิ่มรู้จากบรรพบุรุษด้วยความบังเอิญ
2: ก็คือชายผ้าทำนาตรงชายผ้านั่นแหละโดนโคลนแล้วมันจะนิ่มบนตัวจะแห้ง
10: เราก็เลยเอาโคลนที่อยู่ตรงพื้นมาใช้อย่างเงี้ย
6: โคลนในสระน้ำนิ่งค่ะสระน้ำนิ่ง เอามาแล้วก็เอามาหมักไว้1คืนเอาพี่บงหมักเลยหมักให้เขาด
2: ูก็คือโคลนเนี้ยเป็นใช้ไม้ทำไมเนี่ยเป็นโคลนที่อยู่ในศีลศาสนาอะไรอยู่แล้วเป็นโคลนธรรมดา
6: เป็นโคลนในหมู่บ้าน
2: และที่ต้องน้ำนิ่งเพราะอะไรเพราะถ้าน้ำขุ่นคือเขาก็กระจายตัวนั่นเองใช่ไหมเรา
6: ใน น้ำนิ่งนี่คืออะไรต่างๆนี่มันเป็นตะกอนอยู่ตรงนั้นโดยภูมิปัญญาเนาะหมักโคลนไว้1คืนแล้วก็เอาไปต้มกับสีธรรมชาติ
2: หมักโคลน1คืนหลังจากนั้นหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปต้มไม่ต้องล้างโคลน
6: ล้างชั่วๆที่โคลนให้ออกเอาไปต้มกับสีธรรมชาติแล้วมันก็จะออกมา
2: เป็นอย่าง
6: น
2: ี้คือไม่ต้มก็ได้ก็จะได้สีนี้ไหมคะ
6: ต้องต้มค่ะถ้าไม่ต้มไม่มีน้ำหนัก
2: ไม่มีน้ำหนัก
6: ภูมิปัญญา
2: เป็นกระบวนการเหมือนกันแล้วต้มโดยไม่ใส่สีได้ไหม
6: ต้มสีธรรมชาติที่ธรรมชาตินี่ได้จากเช่นสีแดงจากไม้ฝางส
2: ี
6: ดำจากลูกมะเกลือแช่ไว้ให้มันออกสีแล้วก็เอาไปเทใส่กระทะแล้วมีเคล็ดลับ
2: ค่ะ
6: อันนี้บอกท่านผู้ชมเลยนะเผื่อจะลองเอาไปทำเนาะมีใส่เกลือค่ะเกลือใส่ผง
2: ตอนต้มเหรอคะ
6: จ้าพอน้ำเดือดมาใส่เกลือ
2: จะช่วยให้สีติดหรืออะไร
6: คือเกลือกับผงซักฟองเนี่ยทำให้เส้นฝ้ายไม่หดเป็นภูมิปัญญา
2: อ๋อไม่งั้นเราเอาไปแล้วเดี๋ยวไปเย็บอะไรแล้วที่นี่เขาตัดเย็บเสื้อผ้ากันใส่เองเลยไหมคะ
6: ตัดเย็บมีกลุ่มตัดเย็บคนที่ตัดก็ตัดไปคนที่เย็บก็เย็บไปคนที่ทอก็ทอไปคนที่ขายก็ขายไปเนี่ย
10: ทุกคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเอง
6: ถูกต้องค่ะ
10: ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือในส่วนของเล่นนะคะของจักรสารแล้วก็มีผ้า
0: เมื่อกี้นะคะที่เราได้ดูคลิปกันนะคะก็เป็นคลิปจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของชุมชนบ้านนาต้นจันนั่นเองเกรซรู้ไหมคะว่าที่นี่ก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่ที่เราทานไอศครีมไปตอนนี้เราอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นไหมคะอ
1: ยากค่ะ
0: งั้นเรามาถามคุณป้าเลยตอนนี้คุณป้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเกรซมีคำถามอะไรบ้างคะ
1: ทำไมเอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำเป็นไอศครีมคะ
5: อ๋อที่เอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำไอศครีมเพราะว่าต้องการให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพราะว่าปกติเนี่ยผลไม้ในท้องถิ่นของเราก็ทำแล้วก็ขายด้วยและทีเนี้ยพอเราทำไอศครีมเราก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาของคนในท้องถิ่นเรามาทำไอศครีมบ้างเราก็เลยมีความคิดว่าอย่างลูกแมนเบอรี่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ปลูกกันก็เลยเอาแมมเบอรี่เนี่ยมาทำไอศครีมด้วยแล้วก็ขนุนที่เราปลูกเราก็มาทำไอศครีมได้มะพร้าวแล้วก็มะม่วงเราก็มาทำไอศครีมได้ถ้าหน้าลำไยเราก็จะเอาลำไยถ้ามีหน้าน้อยหน่าเราก็จะเอาน้อยหน่า
0: ก็คือเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
5: ใช่เอาผลไม้ตามฤดูกาลใช่
0: แต่ส่วนใหญ่หลักๆรสชาติที่ได้รับความนิยมอะค่
5: ะ
0: จะเป็นรสชาติอะไรบ้างคะ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เป็นของเรานี่จะเป็นมะพร้าวค่ะแล้วก็จะเป็นรวมมิตรเมื่อก่อนนี้เราทำไอศครีมเนี่ยแล้วก็จะคนนี้ก็จะบอกว่าเอ้ามีแต่หนูไม่ชอบมันมีเนื้อเยอะหนูจะกินช็อกโกแลตหนูจะกินวานิลาเราก็ทำตามใจเด็กนะเราก็ทำช็อกโกแลตทำวานิลาคนนี้พอผู้สูงอายุมาตอนนี้เขากำลังนิยมมะลุมกันนะทำไมไม่เอามะลุมมาทำไอศครีมเราก็บอกได้เพราะว่าตอนนี้เราไปดูที่ร้านค้าเขาเอาใบมะลุมที่ใบแก่ๆเขาก็เอาไปตากแล้วก็ไปบดแล้วก็มันจะออกมาเหมือนไอ้เกล็ดกาแฟเขาจะขายกิโลละ500เราก็จะเอาไอ้นั่นน่ะมาปั่นไอศครีมด้วยปรากฏว่าก็คนนิยม
2: ใช
5: ่ขายดีเพราะว่าผู้สูงอายุจะชอบกิน
0: ก็คือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้ใ
5: ช่ไหมคะ
0: เป็นสมุนไพรนะคะและไม้ในท้องถิ่นที่ทำจากภูมิปัญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นอัตลักษณ์หรือว่าคุณลักษณะเฉพาะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณป้าด้วย
5: ใช่ใช
4: ่และมีตัวอย่างชุมชนที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ยังมีให้ดูอีกคลิปนึงค่ะ

0: ากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เด็กในชุมชนบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังต่างออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานหลังช่วยผู้ปกครองหารายได้เสริมด้วยการหาก้านใบจากส่งขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสารก้านจากบ้านนายอดทองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่นี่นำยอดจากแล้วก็ก้านจากที่เหลือใช้แล้วนะคะมาจัดสารเพิ่มมูลค่าค่ะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะสามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้ตลอดทั้งปีค่ะดิฉันเห็นชาวบ้านที่นี่เขาจัดสารแล้วก็อยากจะลองโชว์ฝีมือของตัวเองดูบ้างค่ะแต่พี่ๆป้าๆเขาบอกว่าดูทีท่าของดิฉันแล้วจึงอยากจะให้ดิฉันลองทำติหมาก่อนค่ะเพราะว่ามีกระบวนการทำที่ไม่ซับซ้อนเด็กๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ
0: กล่องตะกร้าแจกันที่ใส่ปากกาดินสอและตีหมาหรือกระบวยตักน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากก้านใบจากซึ่งเป็นแนวคิดของชาวบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนำก้านใบจากเหลือใช้นำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าส่งขายจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ
2: วิธีการที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับคุณรักและก็ห่วงแหนในทรัพยากรป่าเจริญก็คือนำทรัพยากรป่าเจริญมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันโดยคำนึงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะคะเรามีกลุ่มภูมิปัญญาอยู่แล้วก็คือภูมิปัญญาทางด้านการทำเสวียนหม้อหรือว่าที่รองก้นหม้อนั่นเองค่ะซึ่งส่วนที่เหลือก็คือก้านจากเรานำมาเหลาแล้วก็นำมาทำเป็นภาชนะจักสารส่วนใบของยอดที่อยู่ตรงปลายสุดนะคะใบมันเล็กเกินไปก็เป็นส่วนที่เหลือใช้อีกเราก็นำมาทำเป็นกระบวยใส่อาหารใส่เครื่องดื่มค่ะ
0: ก้านใบจากที่นำมาจากสารจะรับมาจากชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพนำใบจากมาทำเป็นใบยาสูบเพราะบ้านนายอดทองอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนมีต้นจากขึ้นอยู่จำนวนมากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมคือการลอกใบจากขายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอาชีพปากกัดตีนถีบเนื่องจากมีกรรมวิธีในการทำใบจากจะตัดลอกซึ่งต้องใช้ทั้งมือเท้าและฟันช่วยกันดึงก่อนที่จะนำไปตากแดดให้แห้งส่วนก้านที่เหลือจึงนำมาใช้จักสารแทนที่จะทิ้งเป็นขยะเหมือนแต่ก่อนค่ะ
3: ก็ช่วยได้เยอะครับอันดับแรกก็คือขยะนะครับที่เหลือจากการจากนะครับเพราะว่าเป็นขยะที่ถูกทิ้งนะครับปกติจากก็จากที่นำมาใช้ผลิตภัณฑ์คือจากก็ใช้เฉพาะเป็นมวลยาสูบอย่างเดียวนะครับที่เหลือต่างจากก็ทิ้งนะครับที่เหลือจากเศษจากก็ทิ้งทำให้ขยะเหล่านี้ครับมันเป็นขยะที่นองอยู่ในพื้นถนนโดยสภาพ10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลุ่มจากหลังจากก็มีการแปรรูปนะครับเป็นสินค้าที่ขายได้และก็ใช้ได้นะครับทำให้ขยะตัวนี้ก็เริ่มลดลงนะครับจากปกติที่ทิ้งกองอยู่ที่ท้องถนนมันก็ต่อยอดเข้ามาเนี่ยคือชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ
0: การจักสารก้านจากอาจจะยุ่งยากสักนิดสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นจักสารค่ะแต่กับชาวบ้านที่ยึดอาชีพนี้มานานจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว

0: ียวโดยเริ่มจากนำก้านจากสดมาเหลาด้วยมีดจากนั้นคัดก้านที่มีความยาวเท่าๆกันมาทำเป็นฐานขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามต้องการเมื่อได้รูปแบบตามต้องการแล้วก็ตกแต่งความเรียบร้อยด้วยการตัดส่วนก้านที่เหลือออกนำเข้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
1: ขั้นตอนการทำมันไม่ได้ยุ่งยากค่ะตัวจากสารก้านจากเนี้ยค่ะเรานำสิ่งเหลือใช้ก็คือก้านจากเนี่ยค่ะนำมาเหลาแล้วก็สามารถจักสารได้เลยไม่เหมือนกับวัตถุดิบอย่างอื่นที่ต้องผ่านกระบวนการ อบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อเมื่อเหลาให้เรียบแล้วก็มาขึ้นสารเป็นรูปทรงได้เลยส่วนตัวติหมาใบจากอีกตัวนึงก็คือไอตัวติหมาใบจากหรือว่ากับบวยตักน้ำเนี่ยค่ะเรานำใบจากมาสับออกนะคะสับส่วนคูแล้วก็ส่วนปลายออกแล้วก็มาม้วนแล้วก็นำไปตากแดดนะคะถ้าไม่มีแดดเราก็มีเทคโนโลยีที่สำนักงานส่งเสริมการวิจัยแล้วก็พลังงานจังหวัดนะคะมาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการผลิตก็คือตู้อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ใบไม้แห้งแล้วก็นำมาขึ้นรูปได้ค่ะ
0: ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ก้านจากมีความเหนียวและคงทนสินค้าภายในกลุ่มมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ราคาเพียง6บาทไปจนถึงสูงสุด 3,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ถึงหน้าร้านค่ะแต่สำหรับผู้ที่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาได้ทางกลุ่มก็มีเพจ Facebook ซึ่งสามารถสั่งซื้อสินค้าพร้อมจัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะ
2: แต่นี่ยายจอบกินนี่ช่วยดีก็จะมีกันหน้าว่าเป็นตอมเมตี้ลงตี้ค่ะ
3: ถ้าคิดถึงสนใจตรงไหน
2: เป็นเศษจีนเงินก็เป็นมันจิกกันมันมีกันช่วยหน่อยนี่ก็ช่วย
3: อันนี้เขาทำอะไรบ้างคะ
2: อันนี้เป็นจีกันใส่ดอกไม้ดอกไร้หน่อยช่วยใส่ดอกไม้อะไร
3: ก็อ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้ที่ซื้อไปจะไว้ทำอะไรคะ
2: อ๋ออันนี้มันจะได้ทุกอย่างเลย
0: ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารก้านจากบ้านนายอดทองมีสมาชิกกว่า70คนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกผลิตได้จะส่งให้กับกลุ่มรวบรวมนำไปขายทุกๆ15วันทำให้สมาชิกมีรายได้คนละ 6,000 ถึง 10,000 บาทโดยขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำค่ะ
4: เกรงคะเรามาทบทวนกันดีกว่าวันนี้เราไปทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้าง
5: ได้นั่งเรือได้กินไอติมที่ไม่เคยกินเช่นมะรุมแล้วก็ได้ซื้อขนมด้วยตัวเองด้วยค่ะ
4: แล้วเกรทคิดว่าที่เราได้ทำกิจกรรมกันในวันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ยังไงบ้าง
5: ไม่รู้ค่ะ
4: เดี๋ยวครูจะทวนนะคะตั้งแต่ที่เกรทบอกเลยว่าตอนแรกเราได้นั่งเรือใช่ไหมคะการนั่งเรือแล้วก็มีคุณลุงพาเราชมรอบๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าการบริการค่ะส่วนไอศกรีมที่เกรดได้ทานไอศกรีมอันเนี้ยเราเรียกว่าสินค้านั่นเองส่วนตอนที่เกรดเดินไปซื้อขนมทอนเงินจับจ่ายใช้สอยเราเรียกส่วนเนี้ยค่ะว่าการบริโภคนะคะและในส่วนฟ้าบัวนะคะได้คิดค้นนะคะในการทำไอศกรีมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเราเรียกว่าการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองเหมือนที่บ้านนาต้นจันนะคะได้ทำโฮมสเตย์ขึ้นนะคะมีการผลิตสินค้านะคะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการหมุนเวียนในการสร้างรายได้นะคะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความสุขแบบพอเพียงนั่นเองค่ะเกรซคิดยังไงบ้างคะคิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่า
5: ไม่ไกลค่ะใกล้ด้วยแล้วก็ชุมชนก็มีความสุขอย่างพอเพียงค่ะ
4: ถูกต้องเลยค่ะ

0: ต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ใดเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการ
1: เล็บกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกรึงใจนายนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงใน

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเป็นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกค้านกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่า

0: ว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทําสวนแล้วมีการขุดดึงน้ําจากแม่น้ำบางกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทําให้มันมีลําคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ําร้อยสายหรือ
1: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่อยู่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลีเก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
0: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
2: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปเขาเรียกเจ้าโลนะฮะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตสยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่
3: แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่เชิงเซาไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
0: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองมาสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
3: ที่ตั้งของป้อมเมืองเฉียงเซาในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดสร้างพระแสงราชสัตตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดี

0: โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: อาศัยราชสตานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆท่านยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
3: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่ร้นเกล้ารัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปราจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่ นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี่ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

อาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร้นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีนึงครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วๆไปครับ

0: ำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกงซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรผู้ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านปากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
1: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ย

0: เรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเซียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10ประขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนจีนนั่งอยู่ในบ้านก็เงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี 4-5 เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุนทรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนนี้โดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉเซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งหกยี่